งามเลิศล้ำกำจงงามสุดเช่นปลายผมบ่อไรงามเช่นยางอินพรหมองค์เทพบันดาล

0: ญท่านเปาบุญตุนข้ากิมหนิงมาขอร้องเรียนว่าบาเดลนี้นางฟองตี้มันลักเกิบของข้าไปขอให้ท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินคดีคือกรรมถ้ามันลักไปถึงกู้ข้าบอกว่าอย่างอันนี้มันลักไปขอเดียวขอท่านเปาบุญตุนช่วยตัดสินมันเจ็บใจ
1: แล้วบาเดลที่นางฟองตี้อยู่ที่ไหน
0: นางฟองตี้ตอยมานี่แล้ว
1: นั้นเสานั้นปันทาทงแกบุ
2: ครับ
1: เบิกตัวนางฟองตี
3: ้ข้าชื่อนางฟองตี้เจ้าน
1: างฟองตี้บาเดลนี่นางกิมเหงิงมาร้องเรียนว่านางฟองจี้ได้ลักเกือบของนางกิมเหงิงเป็นความจริงหรือเปล่า
3: บ่จริงเจ้า
1: แล้วเกือบได้มาจากไหน
3: ได้เหี้ยกลางกองเจ้า
1: ได้มาถึงกู้หรือว่าได้มาขอเดียว
3: ได้ขอเดียวเจ้า
1: อ้าวนางกิมเหงิงเกือบที่หายนั้นหายถึงกู้หรือหายขอเดียว
0: หายขอเดียว
1: แล้วเกือบขอนั้นได้มาจากไหน
0: ได้มาจากหน้าบ้านศพ
1: เอาละเป็นอย่างนี้ข้าจะตัดสินเฮ้อเกือบต่างคนต่างมีคนละขอนคนละข้างข้าว่าฮือใส่วันเว้นวันบัดนี้ข้าเปลี่ยนกันชุบเปลี่ยนกันใส
0: ่บัญญอมบัญญอมบัญญอมบัญญอม
3: เจ้า
0: บ
3: ั
0: ญญ
3: อ
0: ม
3: เจ้า
0: บัญญอม
1: ต่างคนต่างบัญญอมนั้นเสานั้นปันตาทงแกบุ
2: ครับ
1: เปิดเครื่องประหารหัวจักกิม
3: แม่
1: ในเมื่อบอกคือสุบกันคนวันอูบหูเรื่องกกเอาไปแบ่งกัน
3: โอ้ยแล้วไปอย่าละ
0: แล้วไปอย่าแล้วข้าจริงว่าแล้วนำฟองจี้เฮ้ยเปลี่ยนกันสุบคนละวันก็ดีแล้วพอแล้วหันก็เป็นบัลล้อมก้อมแก้มไปอย่าแล้ว
3: ไม่ได้ส
1: ุบเลิกสาร

0: ดสอน
1: เรียนท่านเปาบุญจุนคือว่าบัดเดียวนี้ข้าเจ้าจะมาขอร้องเรียนว่าผัวของข้าเจ้าน่ะมันเป็นคนที่บ่เอาเวียกบ่เอาการคบเพื่อนคบฝูงข้าเจ้ากลัวว่ามันจะป้ากันไปแอวบดีบดักแล้วก็จะติดเอ็ดมาเจ้า
0: แล้วบัดเดียวนี้ผัวของเจ้าอยู่ที่ไหน
1: อยู่นอกข้างเจ้าน
0: ั้นเสานั้นปันถาทองเจ้าบุ
2: ขอรับ
0: เบิกตัวผัวของนางนี้เข้ามาในศาลบังอัดอยู่ต่อหน้าศาลยังบ่ฮู้เขา
3: ไม่สบายครับ
0: เป็นอะไรยัง
3: หัวเข้าเป็นฝีครับ
0: บ่เดียวนี้เมียของเจ้าได้มาร้องเรียนที่ศาลไข่ผงว่าเจ้าบ่ดูบ่แลลูกเมียพร้อมทั้งเอวขึ้นล่องขึ้นล่องเป็นความจริงหรือเปล่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
2: คือมันอย่างนี้ครับ
1: คืออ
2: ย่างนี้ครับ
1: คือว่ามัน
0: บังอัดหูปักในศาลบ่ใจกาดมัวนี่ท่านเชียงซุนเปิบเรื่องราวอย่างนี้ข้าปวดหัวเขาจะยี่ยังไงนี
4: ่เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในครอบครัวแต่ขอท่านเปาพิจารณาคนเดียวเถอะข้าบ่ขอออกความเห็น
0: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันข้าขอตัดสินหือผัวของนางนี้นอนนอกเป็นเวลา10คืนยึดพระตัวพระห่มเหลือกระพากกระมาพื้นเดียว
1: ห้ามมาได้กับเจ้า
0: บังอัดหุบปากห้ามต่อรอง
1: ไอ้เอ๋ยอดเอาเตอะ10คืนมาได
3: ้มาใจกันพังเลย
0: เลิกสาร

0: เรียนท่านเปาว่าเดี๋ยวนี้มีกุมารน้อยมาตีกองร้องเรียนที่หน้าศาลถ้าจะมีเรื่องใหญ่เหรอก้า
1: ถ้าอย่างนั้นก็เปิดศาลกุมารน้อยนายนี่มีเรื่องอันใดถึงมาตีกองหน้าศาล
2: บ่ฮู้ครับ
1: เจ้าเป็นไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: ยืออันยัง
2: บ่ฮู้ครับ
1: ลูกเต้าเราไผ
2: บ่ฮู้ครับ
1: แล้วมาตีกองหน้าศาลทำไม
2: นึกว่ากองผู้จ้างเราตีเล่นมาได้ครับ
1: บังอัดนั้นสาวนัดพันธานของแกบุ
0: ขอรับ
1: ละอ่อนคนนี้มือบอลหนอนซอกเขี้ยนห้ากรรมแล้วปล่อยตัวไป
2: บังอัดข้าหูยินติ๊บสัญลักษณ์ของข้าคือแกมโคกสต๊อกวิญญาณละอ่อนคนนี้เป็นหลานของข้าปล่อยไป
3: ข้าห้องเฮาปุ้มขอรับรองแข่งคนสัญลักษณ์ประจำตัวข้าปากหน่อยห้อยวิญญาณขอคือปล่อยละอ่อนไปใครมีปัญหาว่ามาเลย
1: เอาละในเมื่อเป็นลูกเป็นหลานก็ดีต่อไปคือพอละอ่อนดีจะไปตัวใจละอ่อนนักมันจะได้ใจจะกลายเป็นคนบดีไปได้วันนะเลิกศาล

ใจที่สุดในโลกนับว่าเป็นโชคโชคดีของเฮาซื้อแกงซื้อจิ้นซื้อข้าวขอถวายนั่งเฝ้าพ่อมีแพนด้ามันงามสะอาดสดใสมันกินยอดไม้อย่างเพลงเปิ้นว่า

0: บัดนี้การสวดอภิธรรมได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทางเจ้าภาพก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานเพื่อเป็นการไว้อาลัยกับผู้วายชนเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ทุกท่านโปรดสงบจิตสงบใจสักหนึ่งนาที
1: ลุงขศกลุงขศกโอ้เสียงเร่งโทนอันยังเป็นเสียงอย่างอี้เพลงอันยังน่ะอันนี้มันงานโศกงานเศร้านะไม่ใช่งานลื่นเริงนะ
0: โอ้โหละอ่อนเขากันนี่ลูกๆหลานเขาไปทำเสียงฮือ มันไปโหลดไปเตี้ยอย่างมากกว่าฮู้เอาแล้วจะฮือเขาไปเปลี่ยนฮือใหม่เนอะขอสุมาตัวเตอะ

0: วันนี้ก็เป็นวันสิริมงคลขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ได้แต่งงานกันในวันนี้ขอฮึกฮักกันเหมือนเมินเนอ
1: ลุงขอซกลุงขอซกโอ้เสียงโทรศัพท์เนี่ยเป็นเสียงเพลงเท่านี้กันแสงเนี่ยอันนี้มันงานแต่งงานนะ
0: โอ้เอาแถมเหมาะละออนมูนี่มาแปลงเสียงอย่างอี้ฮึแหมเหมาะอันก็ขอโทษเนออ
1: ันก็ปิดเฮียค่ะลุง
0: มันปิดบาดได้มันอยู่ในกระเป๋าเกียวเนี่ยเนี่ยถ้าลุงปิดเขาก็ว่าเป็นของลุงนะกะ
1: โอ้นั่นอันมันก็จะดังไว้เฮียค่ะเนี่ย

0: าตอนแรกก็ว่าจะโทรมาที่วัดเดี๋ยวไปดีกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยขยอมตอลงอยู่ก่อนเน
1: ี่ยอยู่ครับอันลุงรออยู่นี่ก่อนเนอะผมจะไปบอกตอลุงฮือตอลุงครับมีคนเฒ่ามาหาตอลุงครับหูบ่ค่อยดีนะตอลุงต้องอู้เสียงดังๆหน่อยนะครับลุงลุงครับผมบอกตอลุงแล้วลุงเข้าไปเลยครับแต่ลุงต้องอู้กับตอลุงเสียงดังๆหน่อยนะครับตอลุงปั่นหูบ่ค่อยดีครับ
0: กะเออนมัสการตอลง
2: อืมไม่ยังกะโยม
0: อ่ะคือตัวกับผมนี่จะขึ้นบ้านใหม่นะว่าจะมาในมอนตอลงในว่างก่อนฮะ
2: ก็ได้นั่นน่ะกะอู้ก่อยก่อยก็ได้อยู่ได้ยินอยู่รู
0: ้ฮะโอ้ได้ยินอยู่กะก็ไหนขายอมว่าตอลงหูบ่ดีบ่ใช่กะ
2: เออนั่นมันก็มาบอกตอลงว่าลุงนั่นน่ะหูบ่ดีเป็นว่ามันจุเฮาอู้กันดังอยู่นี่กำเดียวเจอขายอมนี่นะกำเดียวกำเดียว

0: ขึ้นอย่างนั้นเออเอาหัวจู้กุ้งไก่อยู่ฮั่นเถอะเปิดไปทำงานกะแย่ๆแบบไปตายกับไก่ฮั่นเถอะเอากุ้งควบหัวข้าวตะกันดีกะ
1: เอ้ยหน่อเอ้ยหน่อจะไปอู้จะนั่นนะก็ได้จะกินข้าวงายบะลำเนาะ

0: ูวันนี้ข้าจะเอาไก่ไปจนน่ะ1ห้ามนอนรับหมอวัน2ห้ามสูเอาแกงพกแกงพก3ห้ามสูเอาปากแกงหม้อแกงไปเด็ดขาด
1: จะเอาไก่ผู้5ได้ไปจน
0: โอ้ยไก่ผู้เราเก็ดปอบนะกระชู
1: ไก่เก็ดปอบมันเก็ดเข้าถ้วยออกจอนน่ะนั่น
0: ก็จะเอาไก่ไปจนปากบัดนี้

0: ป็นดีสังเวชหัวไก่กังงมหัวคนกังงมไก่การมาเนาะเมาเหล้าแปลงนั้นตาย้อยปิกซิกเสียงไปตาใดหา
1: เชิงแปดปันป่ายบัตรเชียใจติดหน้าจะเอาผู้เหลืองบาดนาวไปแก้ตัวอยู
0: ่เสียงตึกแปดปันป่ายแล้วยังมาลาบตึกกะก้อนสูงเหมือนท่านาอู้นักข้าเคยปาดคอ
1: ปาดคอไก่คะ
0: คอคน
1: อ๋อ

0: าขายถั่วเหลืองแปดปันไปไหน
1: อันไอ้คือว่าอันไอ้ขอยืมเอาไปเป็นทุนเอาผู้เหลืองมะนาวไปแก้ถั่วทำกำเตอะ
0: ไอ้ปันตึงวันเนี่ยไอ้ปันฮักไก่ว่าฮักเมียถ้าฮักเมียเลิกเล่นไก่ถ้าฮักไก่ไอ้ปันก็เลิกกับเมียเลิกกันวันนี้เลิกเอาย
1: ังว่าจะนั่น

0: ม่มันตั้งแต่เฮาได้โทรศัพท์เพิ่นเนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิ้นก็บริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเด
0: ้อเอ้แม่มันพ่อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนพ่ออีน่ะจะไปโทรมื้อเนาะพ่อมีธุระด่วนนะ
1: มื้อมื้อกําเดียวแหละขอลองกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปเมื่อกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหๆพ่อมันกว่านี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินซักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยโอ้ข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็หมอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะก็จะโทรไปไหนล่ำเรือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6 พันพวก
1: ยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแถมซ้ำอู้กรรมไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไอ้ล่ำเรือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: ไปถ้ามันลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกับเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว้มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุบโอบีตามโรงพยาบาลบ่มีเจ้าเพราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตวยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจบ2จันกล้าโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกล้าเลือดกล้ายาแหมหูอีบัดซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกันแน่มาเสี่ยงตังค์บักกะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณคุณเป็นคนอย่างไรอ่ะคุณเป็นลูกพ่อจายก่อนคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ่ะลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนไม่ได้พูดได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: คะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้อย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจพอดี
2: อ๋อกัญญาโอ้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีนาจะเผาแล้วเออพี่พี่ช่วยบอกเมษาตัวเนอะลวดจะโดนยืดแล้วนะพี่เนอะเอี้ยนนะพี่วันนี้เจ้า
2: เจ้าเออจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามิถุนนะกับซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: จ้าจ้า
1: หนูว่าจะแวะหันเพชรสักคำได้ก็เจ้า
0: ไปแวะอย่างหันแถมหมออันช่วยคอก็ชื่อเฮือนละล้อ
1: หนูเคยดูแหวนสักวงมาได้กัน
0: ไม่ต้องไปดูมาไปแหวนปลอมนะเจ้าป่าเจ้านาบ้านนาบ้านตาเขาก็มาหาน้อง
1: ถ้าป่าไปก็มาเป็นหยังเดี๋ยวหนูไปคนเดียวก็ได้
0: เดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะแต่ไหนๆก็เชียงไปหกวันไปก็ไปเอ้าจังหายจังตัวกะเมาทั้งล้านไปเลยล่ะ
1: ขอบคุณเจ้าป่า
0: Okay.

0: ตาเนี่ยถูกใจแต้เลยอะราคาก็ถูกตัวปันป่ายเอง
1: อย่ามาจ่ายก็ป่าป่ายนะจ๊ะเอาอย่างอีบอน้องเธอ
0: เจ้า
1: อันยังก็ชื่อไรลูกเขาป๋อก่อนบอกป่าว่าเขาไปดูหนังก็กันดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: อืมบ่เป็นอย่างเจ้าป่าถ้าป่าบ่ซื้อให้หนูอ่ะเดี๋ยวหนูไปซื้อคนเดียวก็ได้เจ้า
1: แฮ่ๆอู้หยังอีแถมละก็เดี๋ยวป่าจะบ่ฮักแล้วเด้อเอ้าไหนๆก็ไหนๆแล้วลูกเจียงไปหมื่นไปบ่ได้ป่ะ
0: ขอบคุณเจ้าป่า

0: โอ้โหไปเดี๋ยวก่อนยังได้กันเนี่ยโอ้ไปเดี๋ยวนี้แปลว่ามีผัวแล้วอีกอะฮะแล้วจะได้ว่าบ่บอกแค่กรรมเนี่ย
1: ฮะก็ป้าไม่ได้ถามสักกรรมนี่น้องไปก่อนแล้วเนอะโอกาสหน้าป้ากันใหม่นะเจ้า
0: เดี๋ยวก่อนนะโอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้นั่นแล้วก็อันแหวนเพชรล็อกเก็ตแว่นตานาฬิกาชุดแม็กเชอร์แม็กชี่นี่เนาะเอาไปหมดอีเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยอยู่ดีบอกว่าดีเชี่ยงฝีไปหมื่นป่ายชะตังขายไว้แต่ว่าบ่เหลือละอันนี้ละกันเนี่ยที่พูดว่าชิปแปดมงกุฎชิปแปดมงกุฎเอากระเป๋ากูมากุฎเห็นแน่ลูกเนี่ยเนาะ

0: ่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
1: คนบัดเดียวไก่สินไก่ทำผีเต็มบ้านเต็มจองไอ้น้อยเฮ้ย
2: โอ
1: ้มานี่ก่อน
2: นี่หรอ
1: ซื้อน้ำมันพืชบ้านพี่ไหลเฮ้ยอีแม่ซักขวดอีแม่จะเอามาทอดไข่กินกินไอ้ยังก็บะล้ำเฮ้ย
2: พ่อไปให้แม่
1: เนี่ยยังใช้ไอ้ยังก็บะได้บ้านเนี่ยไปไปกรรมเดียว
2: เขากลัวผีนะคนฆ่ากันตายปากตางวันนั้นเนี่ย
1: ไอ้น้อยมึงบวชห้ำบวชเฮียนมาแล้วมึงเปลี่ยนแถวน้อยนะแล้วมึงกลัวผีเนี่ยหยังวะ
2: กลัวไก่แม่เฮามันน้อยนะขี่มันเป็นนานมายะ

0: ป้าละอ่อนให้อย่างไปแล้วปลาเหลือมาค่ำเมื่อคืน
1: เออเฮ้ยละอ่อนมันหวนอ่อนออกไปโลดเล่นที่ต้นไม้หน้าบ้านนี่ไปเมื่อใดก็ได้เรื่องกู้เตื้อเอาหนูปัดก็ได้เอายานมัดก็ได้ผีตักผีตอมันก้า
0: โอ้ยังอีกก็ยังบ่เลี้ยงเปิ้นเฮีย
1: นี่ยังบ่เลี้ยงปอบ่แปรหอดจะเลี้ยงคอหุ่ยก็บ่ถูก
0: เอออันเอาอีบ่ผมมีวิธีนะป้าย
1: ังได้วิธีหยัง
0: ก็ผีมันให้ยากินนะยังก็เลี้ยงมันเข้าไปแล้วเอายาแลนเนทนั้นพอกไปเห็นหน่อยกับของกินกำนี้ได้ตาดักปิ้ง
1: มันอย่างดักปิ้ง
0: โอ้ก็ผีมันก็ตายไปได้กับกำนี้มันถึงบ่หลอกแถมสามอ่ะ
1: เออแต่ไม่ได้ตายสองเตื้อกำลังมาได้ยินเบื่อผี

0: ผีกะสาวระวังโดนเตี่ยวหม้อนึ่งผีซึ่งตึงคือผีบ้าผีที่กวดแตกกูว่าคือผีการพนันมีผีแถมอันผีสำเนาทะเบียนบ้านแก้แล้วก็มีแหมแก้แล้วก็มีแหมการพนันเนี่ยต้องบัดเล่นนะ
1: บัดแท้กัน
0: แท้นะ
1: บัดเชื่อ
0: บัดเชื่ออีงั้นเอาพนันก็ได้เอา
1: ฮ่าว่าแล้ว

0: บอกแก่ไปแก่เงี้ยเมียบอกให้โจมมันข้ามขึ้นหุ่งเลย
1: โอ้โหแสดงว่าอย่างนี้แกเป็นคนกลัวเมียสิท่า
0: ไม่ได้กลัวเก่งใจมัน
1: โอ้ถ้าเมียฮานะเมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนตีน
0: เอ้ยแล้วคิงเหรอ
1: รองเท้า
0: ทุยแล้วจะมาคุย
1: ทำไม
0: เฮ้เนี่ยสู้แฮ่บ่ได
1: ้เป็นไร
0: ถ้าเมียเนี่ยนะต
1: ้
0: องเปลี่ยนเสมือนรองเท้า
1: เออเมียเนี่ยเหมือนรองเท้าแล
0: ้
1: วคิงอ่ะ
0: ยอดยา
1: ทุยแหมยอดยาก็โดนมาเหยียบโดนมาย่ำเหมือนกันนั่นแหละแต่เมียฮาเนี่ยเปรียบเสมือนยอดหญ้าเว้ย
0: แล้วคิดไปยัง
1: ขี้หมา
0: โอ้ยแล้วมันทำเป็นคุย
1: เออ
0: เอาไปแก้ไปงานด้วย
1: มีปัญหาอะไร
0: เมียจมบนข้ามขึ้นหุ่งในยี่ใดดีวะ
1: โอ้โหถ้าเกิดเมียจมมากๆบ่นมากๆใช้คาถาสยบเมียไปใช้ดีกว่าม
0: ันมีอย่างพ้อง
1: สามคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไ
1: งทำไมมีอะไร
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: สามคำนี่เมียกลัวนะ
1: รับรองว่ามันสยบคิงแน่ๆ
0: ใครจะลองไปใช้ดูบ่ะ
1: เดี๋ยวเอาลองไปใช้ได้เลย
0: คิดลองตัวไปฟังเด้อ
1: เออเดี๋ยวจะไปดูผลงาน
0: ทำไมมีอะไร
1: เออ
0: ทำไมมีอะไร
1: นั่นแหละ
0: ขอแทบเลยป่ะ
1: เยี่ยมไปไป

0: เอ้ยเบียร์มาแล้วเว้ยลองดูลองดู
1: ลองคาถาเลย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: โหวันนี้มันอย่ามาสวกปะไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: โหเอาแต่รู้แน่ผิดปกติเฮ้ยคิงไข่ดอนกะ
3: เฮ้
2: โหมันไปกินขี้เคียงที่ไหนมาเนี่ยมาแห่แห่สิกูน
0: ี่ได้ผลได้ผลเว้ย
2: ไอ้เฮิร์น
3: ทำไม
2: ไปไหนมาม
3: ีอะไร
2: คิงไข่ดอนตีนปังกะ
3: เฮ้มาแห่แล้วจ้ามาแห่แล้วจ้าเมียจ๋า
0: อะไรโอ้ยไหนว่าคิดว่าจะคาถาคิดได้ผลเนี่ย
1: โอ้โทษทีโทษทีใช้พังเพื่อไม่ได้ใช้พังเพื่อไม่ได้เอาอย่างนี้ถ้าไม้แข็งไม่ได้เองต้องใช้ไม้นิ่มนิ่ม
0: ยังมีอะพี่อุ๋งอะ
1: โอ้ใช้แค่สองคำเท่านั้นเอง
0: ว่าไหนบอง
1: จ๋าจ้า
0: จ๋าจ้า
1: แน่นอนรับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอนตาย
0: จ้าจ้า
1: ใช่
0: ได้ผลอ่ะ
1: เออ
0: จ้าจ้าจ้าจ้า
1: เออ
0: คาถา
1: ไป

0: ตู้คีแน่ใจมันได้ผลนะ
1: รับรองตาย
0: ตายแน่นะ
1: แน่นอน
0: ลองดูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
2: ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: าเดี๋ยวนี้คิงคิดจะมีเมียน้อยแม่นก
3: ็จ้า
0: ว้าย
2: โอ้ไอ้ฮอน
3: จ้าม
2: ึงลักสตังกูไปแม่นก
3: ็จ้า
0: ว้ายไอ้ตู้มีไหนอย่าไปดิใกล้ๆหายไป
2: ไอ้ฮอน
3: จ้า
2: คิงใครโดนตีนตั้งมาตะกี้แหมแม่นก
3: ็จ้า
2: จ้ากะจ้ากะ
3: มาจ้าแล้วจ้ามาจ้าแล้วจ้าเมียจ้าอะไรอะไรอะไร
0: เมื่อกี้บอกว่าตายอ่ะ
1: แม่นแต่ฮะไม่ได้บอกว่าใครตายเหรอ
0: โอ้ยแล้วคาถานี่หิงใจกับเมียคิดตลอดเลยอ่ะ
1: โอ้ยใช้ตลอดเลยเหิน
0: แล้วเมียคิดไปไหนอ่ะ
1: มันหนีไปละ
0: เข้า

0: พ่อเลี้ยงเจ้า
1: พ่อเลี้ยงเจ้าอยู่ก็ใครล่ะโ
2: อ้อยู่กะอยู่กะอ๋อนึกว่าไผอิเป็นว่าลุงเปียกับลุงปาเจิญๆๆเจิญขึ้นมาตำบลขึ้นเด้อ
1: ครับครับ
0: พ่อเลี้ยงครับได้ข่าวว่าพ่อเลี้ยงจะตอดผ้าป่าวัดดอยอีแม่น
1: โอ้เจ
2: ้าโอ้แม่นแล้วหรออ๋อพ่อเลี้ยงว่าจะตอดผ้าป่าวัดดอยวันติดหน้านี่เนอะสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ
1: ์โอ้ย
2: อ๋องานนี่ลวดขอเชิญลุงเปียกับลุงปาตัวเนอะ
1: โอ้บ่ต้องเชิญก็จึงมาอยู่เลี้ยวพ่อเลี้ยง
0: แม่นแม่น
1: เขามันขนบันใจบันเหนียกันโดมีการมีงานทำบุญชวนตัดขาดกันบันไดเนาะเชียวเนาะ
0: แม่นแม่นแม่น
1: โอ้ยาพ่อเลี้ยงเฮ้ย
2: เออ
1: ทั้งบ้านผมบุญนะกระดับเขาก็ใครมาห่วมกินห่วมจานด้วยกันเหมือนกันน้อยเชียวน้อ
0: แม่นแม่นแม่น
1: อันใจเขาบอกว่าป่นเลี้ยงบัดเจินเขาอีวะ
2: โอ้ลุงเปียกับลุงป่าเออถ้าอย่างอันมานี่ก็ดีอะขอลุงสองคนจ่อยเอาซองผ้าป่านี่นะไปบอกบุญให้ป่นเลี้ยงกำเน
3: อได้เลยไม่มีปัญหาช้ำบายมากหวาน
1: ไอ้เปีย
3: ไอ้ป่าแล้วเข้าล็อกพอดี

0: ือบอดีเนาะว่าบ่เลี้ยงแก้วแม่เลี้ยงดีเนาะอืมมันจะทอดผ้าป่ากันวันตีดนาเนี่ยนะ
1: แม่นๆๆม
0: ันก็เลยขอข้าสองคนเนี่ยมาบอกบุญกับเอ้ยหลุนดอก
2: โอ้ดีกะดีกะฮู้ฮู้บ่เลี้ยงแก้วนี่นะข้าถึงรู้ป้นบัดได้เนาะ
0: โอ้น่ะ
2: เปิ้นเป็นคนหุมกินหุมจานโอ้เนี่ยข้าขอหอมตัวหน่อย
0: โอ้ได้ดีดีดีดีทำบุญจุดทำลวดเก็บช่องตัวเนอะ
2: ได้กะได้กะสาธุข้าขอหวมทำบุญสุนตานกับพระป่าปอเลี้ยงแก้วขอบุญกุศลเหล่านี้จงได้มาโปกมาห่มฮือข้าได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนป้นจากโรคภัยไข้เจ็บคือได้อยู่กินหวานตาลมวนแต่ถ้าคนใดเอาซองนี้ไปโดยบ่ซื่อบ่ใสเอาไปเตกินขอคือมันมีอันเป็นไปขอคือมันลุต้องบ้องใส่ลุโจลุโจกโลงดำโลงแดงช้าตู่

0: งปางเฮ้ยปางไปไปจอดพระปาง
1: ไปเถอะข้าไปมันได
0: ้อังคิวเป็นยังไปบ่ได้หือ
1: ลุตอง
0: อังลุตองก็กินยาแห่กะเคียว
1: โอ้ยกินยามันบ่หายมันตึงบ่หยุดดินก็แกรกดินก็แกรกอ่ะ
0: เนี่ยเคียวเฮ้ยข้าบอกคือเคียวบ่เชื่อมันรนกำเก่งเอ้ยลุนจะว่าแล้วนะ
1: โอ้ยเปียเอ้ยเอาช่องฝาไปหอมเปิดถึงบดเนี่ยนึงข้าบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วโอ้ยหลับกุ้มเก่งใจบาปบุญคุณตดกำแข็งมีจริงอับออกมาละขันหนาช่องเดียวหามยังเป็นหมอกนี่ถ้าหลายช่องนี้ข้าจะตะกัดตายแล้วนะเอาช่องไปหอมเปิดคำเถอะจ้า

0: แชมป์แชมป์อยู่ก่อแชมป
1: ์โหแล้วไผมาห้องได้หมอโอ้พ่อหัวมันลำไยอบแห้งแต
0: ่พระประเด็นงานเล่นตาคนเท่านี่เนี่ยบักกำลังเครียดเครียดเรื่องดำไงอยู่นะ
1: โอ้ลุงใจกะมีเท่าไหร่อย่างฮะ
0: อันเนี้ยว่าแต่วันดีมึงมีบัตรสมาชิกกลุ่มกระเชษตัวเปิ่นก่อน
1: มีกะ
0: โอ้อันดีละลุงจะฝากมึงไปขายลำไยสักหน่อยบ่ะ
1: บ่าได้มันผิดกฎระเบียบเปิ่นลุงใจ
0: ได้กะ
1: บ่าได
0: ้ได้
1: บ่าได้นะ
0: อันลุงให้มึงแห่ปันออก
1: ฮะอันก็จะลองหาวิธีก็เนาะก็อาจจะได
0: ้กะ
1: หวานไอ้แซมละ

0: แชมป์วันนี้ชะตังถ้าจะออกนะพอคนนั่งรอกันเป็นแลบแต
1: ่ใจเย็นๆรอประจำคิวกะ
0: เนี่ยอันขอพ่อใบประทวนนะของลุงได้ใจก็วันนี
1: ้นี่รอ250,000กันเนี่ย
0: หาช่องแขน5ก่อนกะโตโตดีแท้เอออันมึงมักหลับงัวว่าหลับควายบาดแชมป์เดี๋ยวลุงไปชื่อบ้า
1: หลับงัวหลับควายก็ศูนย์กันไปเลยกับเงินทั้ง250,000กันน่ะ
2: ต่อไปนี้ขอเชิญนายแซมสู้ซ่ามารับเงินทั้งหมด
0: แชมป์ไปบ้าหลับบ้า
2: จำนวนเงิน250,000 บาทหักหนี้เก่าย้อนหลัง3 ปีพร้อมดอกเบี้ยจะเหลือเพียง250 บาทครับ
0: โอ้ยังเหลือ250 บาทเนี่ยบ่แชมป์ฮะ
1: ก็สตางค์เฮานะกะลุงใจ250อ่ะเพราะว่าเฮาเป็นหนี้เพิ่น3ปีบ่ได้ซ้ายถึงต้นถึงดอกเพิ่นหักไปก็ถูกเลยโหล
0: ก็มันนี่มึงโหลมันมาใจหนี้ลุงโหลแชมป
1: ์โอ้จะไปอูนักจะไปอูนักเอาไป50ผมมา200แล้วกันฮะ
0: โอ้น้อน้อมึงเป็นหนี้เปิ้นแล้วมึงยังมาบอกเฮากูไอ้แชมป์ฮะ
1: ก็ถ้าผมบอกผมก็จะบ่ได้7,000นะกะลุงยังๆสัญญากันแล้วว่าห้ามให้ห้ามห้องห้ามขอคืน
0: กูบ่ได้ให้ขอคืนนะกูให้กูเจ็บใจเจ็บใจลำไยอบแห้งกูน้อเอากูมาแห้งแต่ๆแล้วเนี่ยน้อน้อ

0: จานนั้นอย่าไปกิน
1: โอ้ก็ว่าจะเอาจีนไปซ่าก็ว่าซ่อผักกาดได้มาหัวจะเอาที่ไหน
0: โอ้เนี่ยห่อหันละอ่อนเจ้าเขาเอาผักกาดมาขายอ่ะจัดเหมาะกาดจะแกงใส่จีนควายนะ
1: โอ้เกี่ยวกับจะกินผักกาด
0: อือ
1: เอาไปถามซื้อบ
0: ่เนี่ยๆๆเนี่ยมาเท่าไหร่น้อง
1: มา5บาทค่ะผักกาดพอหิวยังมาแปลงอย
0: ู่30บ่ได้กะ
2: เดี๋ยวพอถามแม่พอก่อนนะคะ
0: แล้วแม่เฮามีไหน
2: โกเฮลกาเวียงปูค่ะ
1: โ
0: อ้
1: บ่ได้กินแล้วว่ะแม่แรงเน
0: ี่
1: ยอันอย่างนั้นมาเดี๋ยวนี้เจ้าเขายังมีเพจโทรศัพท์พูด
0: ก็ว่
1: าฮัลโหลว่ามาโทรหาแม่มันนะ
2: แม่แม่แม่ฮักฮักกาค่าสิบคิดบาค่าแต่ค่ายก่อคอ
1: ฮ
2: ั
1: ลโหล
0: ว่า
2: ค่าแม่โผว่าเอาตะค่ามาค่าแล้ว
0: โ
1: อ
0: ้ไม่ใช่ธรรมดาเนอะ
1: ตอนสมัยแล้วเฮา
0: ก็นะเฮาก็นึกว่ามันจะรอดไปถามแม่มันเป็นว่าอู้โทรศัพท
1: ์อันนู้นบ่จะธรรมดาเนอะ
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว

0: แก่กี่ข้าวอ่ะ
1: แม่จีปลาทูไปฮั่นไปกี่ตังไนไปไอ้ละอ่อนเจ้าเขามันยืนหน้าบ้านนั่นเดี๋ยวมันจะลู่กิน
0: แม่แบ่งเปิ้นกินพ่องกาเอ็นดูเปิ้นน่ะไอ้ๆกินปลาทูจีด้วยกันบ
2: ่กินซะค่ะไอ้บ่ขยะ
1: จะไปล่อหน้ามัน
3: พิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่ามาแล้วครับใครสั่งพิซซ่าครับ
2: โหเอ๋ค่ะ
1: แม่เฮ้ยเฮาว่าปลาทูเน็ตจังยังแล้วนะนั่นหอดเผียพิซซ่าปุ้น
2: เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้ว
0: แม่อยากกินพิซซ่า
1: บ่พิซซ่าพิเซอร์อย่างอะปลาทูเนี่ยเน็ตจังยังอะ
0: แม่บ่พัฒนาเลย

0: และสารอันนี้เป็นเจ้าของรถโมยาเฮารวมชะตากับ4 5คน2มือ2มือเอาซื้อรถ4ล้อเนี่ยมาละขึ้นมาละจะไปไหน
1: ไปประตูจังไม
2: ้อ๋อขึ้นมาเลยก็ขึ้นมาเลย
1: โอ้ปิดบ่ไปละนักรับนักเหลือไปเตะ
0: เปิดบ่ไปหมู่เฮาไป
3: ก่อน
0: คนละไล่เนาะ
2: ไปไหนดิไปไหนดิ
0: ไปประตูจังไม้เอ๊ะประตูจังมาปานังละ
2: ชื่อไปก
3: าก
0: ็ใส่กา
2: ชื่อ
0: ใ
2: ส่ชื่อไป
1: 10ล้อตัดหน้า
0: เขาพัฒนาแล้ว
1: โอ้ยังยอคออู้ได้อยู่บ่ค้อนปอนหวดเอาเขี้ยวคำเห็ดดีก้า
0: เบื่อ

0: ซลแม่เซลอยู่กอ
1: ยูก้ามีหยังก้าไม่เซล
0: นี่
1: นี่หยังบ่ได้นี่ให้หยังล่ำเหลือ
0: ไอ้เซลไอ้เซล
1: นี่หยังโอ้แล้วมันจะหู้เรื่องมาบ่ได้เนี่ย
0: ไอ้เซลมันมีแล้วเนอะ
1: ฮะมันมีไหน
0: มันตายไปแล้ว
1: ตายที่ไหนมันเป็นยังตาย
0: ติดตาน้ำพ่นมันเป็นปีมันอยากกินข้าวมันบ่ได้

0: มันตายไปแล้ว
1: แล้วมันยังบ่กิน
0: มันออกบ้านไปแม่เชียวบ่ฮือสตางค์สักบาทแม่นกอแล้วมันจะเอาอันยังมาซื้อกิน
1: ข้าจะเนี่ยอย่างได้เหี้ยนี่บัดเนี่ยข้าเนี่ยอย่างบ่ถูกแล้วขอเชิญจัดการนึกค่ากรรม
0: ก็เดี๋ยวข้าขออปพรอยู่หั่นละจะจ้างเขาหามมันมา 2,000 แม่เชล
1: อย่ามาแปลง
0: โอ้จ้างข้า 10,000 ข้ายังบ่แบกบ่หามเด้อเนอะอันนี้ 2,000 กะเหล้ากะยาขอนะกะก็อาจจะฮือมันเน่ามันเหม็นหั่น
1: โอ้เอากะเอากะจัดการนึกค่ากรรมกะยังแหม
0: กะขยมแถมต้น
1: โอ้ขยมยังเป็นต้น
0: ก็โอ้อันตุเจ้าแถมต้นพออาจารย์500ถึง 1,000 น้อยสวยมากสวยปูกดรวมกันมาฮะ 5,000 อีเด
1: ้อโอ้สิอย่างใดอันนี้สตางค์ข้าก็บ่ค่อยมีหยังพี่เซล
0: ก็ไอ้เสียว่าขายหมูวันนั้นได้ 4,600 บ่ใช่กะ
1: โหมันตายแล้วมันยังอู้ได
0: ้วิญญาณมันค้างที่จิกดังฮันนี่อยู่มันบอกข้าหัวตายถึงคนเหี้ยอย่างหมูอย่างหมาบ่กลัวเปิ้นเล่าหัวกะ
1: ข้าจะสตางค์คือช่วยจัดการนะค่ากรรมอ้อ
0: มา
1: เดี๋ยวข้าจะไปไล่บอกพี่น้องเจ้าบ้านก่อนเ
0: ด้อมาอันนี้ 5,000 เนาะก็ไปแล้วเนอะ

0: Matteo, mi manco.
1: อยู่ก่ะภัยเป็นภัยตายยังที่ไหนมาเป็นให้เป็นห้องเนี่ย
0: เออตายตายอ่ะมันก็ตายนะก่ะประเดี๋ยวเนี่ยผู้พันมาเวรแล้วเนอะ
1: มันตายที่ไหนตายเป็นอะไรยังไม่ได้ฮะ
0: ก็เตียวก็เตียวมันไปกินก็เตียวแล้วลูกกินขำคอมันใจมอก
1: แล้วจะคือข้าเนี่ยใดเนี่ย
0: มันยังใหญ่สักอย่างอ่ะคะแนนมันจะต่างมือข้านี่เถอะ
1: แล้วมันตาใด
0: ก็ประมาณมีเท่าใดเถอะมีเท่าใดมาหมดนะเนาะ
1: ข้าก็บ่มีนักแน่สตางค์อ่ะ
0: ถ้ามาจู้อ่ะปมาติดประจำลำไยส่วนเหนือฮัลโหล
1: โอ้เสียวจะได้ไหมฮู้
0: ก็จะโอ้แต่มันก่อนมันจะตายมันหลุนปากบอกข้ามากรรมอ่ะเนาะ
1: แล้วจะเอาศพไปไว้วัดใด
0: ข้าก็ว่าจะไว้วัดเหนือปะเหนือไม่ใช่โ
1: อ้เอาไว้อย่างวัดเหนือเอาไว้วัดใต้เนี่ยกันมันใกล้ดีอ่ะ
0: ศพข้ามีหัน
1: ฮะไอ้ยังก็พี่เสี่ยวตายเมื่อใด
0: โอ้ชบไปลาชบไปลาลืมไปถามมาเจือนะข้าจะหามโซผ่านมาทางนี้เหรอไม่ใช่โอ้
1: อันข้าจะเกี่ยมตัวไปวัดบุญเนอะ
0: ไปแล้วเนอะไม่ใช่โอ้เนอะ
2: หวานไอ้แชมละ

0: เมเซียวบาตายนะผัวข้าปุพันน่ะมันตายอ่ะ
1: ผัวเมเซียวบาตายมันยังมาบอกข้าอยู่ว่าปู่แซมตายมาเอาเสื้อตางข้าไป5,000ว่าจะไปเอาศพมาไปปูน่ะ
0: ผัวเมเซียวบาตายนะมันก็แสดงที่ข้าน่ะไปบ่เดียวเนี่ยมันยังว่าจะเอาศพมาตังเนี้ยอีหล่อฮัลโหลแม่หล่อผัวข้าแท้รุ่นนั้นเฮ้ยพ่อมตายแท้รุ่นนี้
2: ฮะศพปุพันก็ตะกี้มันยังไปเอาสตางค์ที่ข้าอยู่มันยังได้อีกันนี่เฮาไปโตให้พ่อขอกันไปไป
0: เฮ้ยพ่อมตายแท้รุ่นนี้
3: โอ้เกือบมาดีแต่เสียวแต
4: ่เออนะมาอยู่ที่หมอง
3: มีนายคิดได้นักก่อน
4: กันนี่หรอก
3: เต็มกล่อมแต
4: ่
3: ตีค่าได้ทำ5,000ดอกแบงค์หน่อยก็มีแบงค์ร้อยก็มีอันนี้ของเซลอันนี้ของข้า
4: โอ้เซลยังประเมินกันหากข้านี่อย่างเขียวหุ่มและเซลนี่ได้ปลึง
3: โอ้ข้าขอจะไปหน่อยเถอะอันนี้มันใบร้อยนุ่มเอาไปล่างฮะ2-3 วันมันก็แก่แดงปะลึงละ
4: อ่ะ
3: อันนี้ของเซียว
4: เออ
3: ใบนี้ของข้า
5: แล้วของข้ามีไหน
3: ฮะอ่ะอันนี้ก็
6: ไอ้แชมป์หาไปแล้วเนอะ
4: วะ
6: ไปแล้วเนอะ
4: เซียวโลดยังมาเอาล่ะสตางค์นี่ผมจัดนักอ่ะ
5: เออข้าจะเอา
4: อ๋อ
5: ไปแป๊กอ่ะข้าจะตายสมใจ
4: เจ้าข้าก่อนข้าก่อนเจ้า

0: สวัสดีค่ะพบกับสเก็ตข่าวคนดังข่าวแรกกันเลยนะคะเกิดเรื่องวุ่นวายกันขึ้นที่หลังเวทีประกวดแห่งหนึ่งซึ่งได้เกิดมีการประท้วงกันขึ้นระหว่างนางงามด้วยกันโดยกล่าวหาว่านางงามที่ชื่อมรกตวิหกชำเรืองใช้ชื่อปลอมนามสกุลปลอมเข้าประกวดเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังอยู่หลังเวทีการประกวดนางงามลอยกระทงปี40นะครับเพื่อที่จะสัมภาษณ์คุณมรกตวิหกชำเรืองตามที่มีข่าวว่าเธอใช้ชื่อปลอมและนามสกุลปลอมเข้าประกวดจริงหรือเปล่าครับคุณมรกตครับ
2: ไม่จริงค่ะไม่จริงหนูใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงค่ะแต่ว่าชื่อของหนูอ่ะจะพูดคำเมืองก็ได้คำไทยก็ได้ค่ะ
1: คุณมรกตฮะมรกตวิหกชำเรืองเนี่ยคำเมืองเขาแปลว่าไงครับ
2: อีเขียวนกแร่ค่ะ
0: ว้าวก็ไม่ทราบว่าคณะกรรมการจะเห็นว่าชื่อไหนจะเหมาะสมกว่ากันนะคะ

0: สเก็ดข่าวต่อไปเมื่อหนุ่มหล่อพ่อรวยอ้อนขอเศษตังค์เพื่อซื้อรถมอเตอร์ไซค์เมื่อได้สมใจแล้วเขาจะขี่ไปอวดใคร
1: น้องๆเคยขี่รถเครื่องนวัตเฮน่ากะ
2: อ๋อไอ้หันว่าเพิ่นได้ขี่รถถีบตัวขี่รถเครื่องเอ็นแหละได้อยู่บ
1: ่บัดใจที่ไอ้ถามตะกี้ไอ้ใครหูบ่ได้ว่าเบรกมันมีไหน
3: โอเค
0: ก็ไม่ทราบว่าจนป่านนี้จะรู้หรือยังว่าเบรกอยู่ตรงไหน

มาถึงสเก็ตข่าวร้องทุกข์กันบ้างนะคะแขกที่ไปในงานแต่งงานของคุณสะอิ้งสีกับคุณทาดาชั่วนิรันดร์ร้องเรียนมาว่าจัดงานได้ห่วยมากอาหารไม่อร่อยเครื่องดื่มไม่พอเลี้ยงแขกหวังว่าหากคุณทาดาชั่วนิรันดร์กับคุณสะอิ้งสี

0: and down, up, là up, up, up and down, nâng chọn, chọn thăm chi.
1: Ồ, luôn trai như vậy nè.
0: ออกกำลังกายกับแชมป
1: ์อายุขนาดนี้ยังมาออกกำลังกายอยู่ถ้าเป็นผมนี่มาออกแล้วหลวงใจผมจะไปวัดไปว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วก็สั่งเสียลูกหลานแบ่งเพียรกรรมแล้วก็เกียมตัวไปเที่ยวนะกะ
0: ฮะโอ้ดีดีเนอะบะมึงเข้าใจไปเหรอเว้ยเว้ยก่อนที่จะโดนลุงตีหัวเนอะบะแชมป
1: ์ฮัลโหลสวัสดีเน
0: า
1: ะ

0: and down. Up, up, up and down. Up, up.
1: โอ้ลุงใจออกกำลังกายตึงวันเนาะจะฟิตร่างกายไปไหนฮะ
0: ก็ฟิตกำลังหอมไว้นะกาน้องแฉงล่าอันยาน้องแฉงล่าจะไปไหนน่ะ
1: เอ้ยน้องวะเจ้าจะไปอำเภอจะไปฟ้องยากับผัว
0: ฮะจะไปฟ้องยากับผัวอีกอ่ะอันที่ออกกำลังกายตึงวันนี่นะก็หวังจะได้เมียใหม่ชักโคนนะกาบอกชื่อๆนะอันลุงก็ชอบแฉงล่ามาเมินแล้วนะ
1: โอ้ลุงจะไปโอ้ไปเลยเนอะอายเปิ้นข้าเจ้าเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานใครได้เย็นใส่มันบ่ดีเนอะหุ้ยไปแล้วเนอะอุ้ย
0: เป็นยังผัวรุ่นพ่อก็ไม่เปลือกลูกน้องอันเนี้ยถ้าเปลี่ยนใจมาได้บอกไว้เลยเนอะแฉงล่าเนอะอัพอัพแอนด์ดาวอัพแอนด์ดาวช่องถามที

0: and down, up, up, up and down. 1 2 2 2 3 4 1 2
1: ลุงแสงล่ามีข่าวดีจะมาบอก
0: ใช่โยแฟนจ้าจะมาแล้วจ้ะ
1: แสงล่าจะมาบอกว่าแสงล่ากับแฟนแสงล่า
0: เลิกกันแน่นอนแล้วแม่นก่อ
1: บาดใจเฮาสองคนตกลงเข้าใจกันดีแล้วบ่เลิกกันแล้วและจะมาบอกลุงว่าคืนนี้ขอเชิญลุงไปงานครบรอบวันแต่งงานของเฮาสองคนไปเน้อบ่ดีลืมเน้อลุงเน้อแสงล่าไปแล้วนะเจ้าบายบาย
0: เดี๋ยวนะจะโอ้โอ้นั่นเจ้าเฮ้ยแล้วจะมาบอกคนเท่าได้ช้ำใจยังหยังแน่แจ้งล่าอุชาฟิตกำลังไว้น้องพอเป็นเกลียวแจ้งล่าน่อแจ้งล่าจริงจ้าจ้าจริงจ้ามีความหวังแล้ว

0: ไปไปไอ้น้อยไปช่องนกกับอุ้ยนกมันนอนอยู่บนต้นไม้ไปเลาะนะ
1: แฮะอุ้ย
0: แฮะก็มึงจะไปเชียงดังหันก่อหันก่อนอนเป็นกู้เป็นกู้ฮะ
1: เนี่ยเนี่ยอุ้ยอุ้ย
0: เอ๊จะไปเชียงดังนะได้แล้วจะย่างเหมือนกิน
1: ตะวันยังมันได้กินเลย
0: ตะวันมันได้น้อย
1: คนเท่าโอ้ไหนมามีอัน
0: บ้างนั่นโอ้นั่นเจอโอ้ยนอนกบินไปหมดละมันได้กินแล้วลูกแน่นอนอนอวัดหัวยังชายบะขามดีกะ

0: ไอ้วินไอ้แดงแปดไปพบกูแต่งงานใหม่บ่ะ
1: ใช่ครับไป
0: โอ้ไอ้แดงกับไอ้น้องแมวน่ะไปก่
1: อโอ้ไปกันไปกันไปกัน
0: โอ้ไฟยังมาดับเตือบเฮ้ยจะไปสิ่งดังเนอะบ่ะ
2: น้องวันนี้ไอ้มีความสุขขนาดเลยอ่ะ
3: น้องก็เหมือนกันไอ
0: ้แฮนแฮนแฮนแฮ
2: นน้องจะไปเงี้ยอันกาไอ้เดียมจะไปเงี้ยอันนะจะไปเอานิ้วตีนมาสู้คู่ดังไอ้อ่ะ
0: เออบ่เป็นเรื่องบ่เฮ้ย

0: าละเน้อหลังจากไหว้พระสวดมนต์เรียบร้อยเฮาจะมาทําสมาธิกันเงียบๆกันหน่อยเน้อหมู่เฮาเน้อ
1: พ่อหญ้าเหรออุ๊ยมาวัดแต๊ๆมาใส่สร้อยใส่แหวนมาวัดว่ะแต่ลูกสักวันน่ะไปจี้เอาไปหยังหญ้านั่นก็เหมือนกันน่ะสลิดมาย้อมผมดําเอาน้ํายาแปดหูเบ้ออย่าบ่บ่อายเบ้อ
0: เงียบๆเน้อจะไปเสียงดังเน้อ
1: ปู่อาจารย์นี่ก็เหมือนกันน่ะลักเข้าเย็นวัดไปเฮ้ยอีน้อยข้างวัดเนี่ยส
2: ูงแม่แม่แม่แม
1: ่โอ้อีน้อยมึงมาหยังจะไปเชียงดัง
2: ป้าค้าหมูป้ามาถามซื้อหมูอีแม่จะขายก็
1: อีน้อยอีแม่คนนอนวัดอีแม่สละแล้วบ่เอาหยังสักอย่างแล้วแต่สูต
2: รอันเป็นต่อตัวใดเฮาก็จะขายแล้วเนอะอันนอนไปก่อนแล้วนะแม่เนอะ
3: กำเดียวกำเดียวอีน้อยเนี่ยถ้าบ่ได้ 4,500 มึงจะไปขายเนาะอี
2: โอ้ไหนว่าสละแล้วยะยังห่วงอยู่กันเนี่ย
3: บ่ได้กูเลี้ยงไม่หิมตายThank you.

0: สวัสดีครับเสี่ยชัยชนชิมแม่เอ้ยธุรกิจรุ่งเรืองร่ำรวยเน
1: า
0: ะ
1: กิจการมันดีมีกำไรก็เลยขยายออกเรื่อยๆนี่พูดแล้วจะหาว่าผมคุยนะบริษัทโฆษณาบริษัทขายรถยนต์สวนอาหารคาเฟ่รายการวิทยุโครงการจัดสรรที่ดินเห็นไหมผมมีรวมกันนี่นะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร่นี่ขนาดเมียผมนะมีรวมกันนะไม่รู้เท่าไหร่เท่าไหร
0: ่ปาดเขารวยขนาดนี้นะไอ้ฉาเนาะไอ้น้ออ
1: ยู่แล้ว

0: โอ้โหอันนั้นเสียชายจนชิมแม่ก่อนน่ะยังมาโซมขนาดปานรถหีบขี้เมียงเหี้ย
1: ใช่แล้วครับคุณเหินผมชายชนชิมครับและที่ว่าเป็นเสียนั่นน่ะมันเป็นอดีตไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วกิจการบริษัทที่มีจัดหนักนั้นมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: เจ๊งไปแล้วครับ
0: โอ้แล้วเมียที่ว่าไม่รู้เท่าไหร่แล้วมีไหนหมดครับ
1: จปรครับ
0: อย่างครับจปร
1: มีจูไปแล้วครับ
0: อ๋อโอ้ยอินดูล่ะ

0: ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแขกผู้เกียรติทุกท่านครับที่มาร่วมฉลองความร่ำรวยครั้งยิ่งใหญ่ของเสียชัยชวนชิมครับอาหารโต๊ะจีนกินกันเต็มที่เลยนะครับบนเวทีนี้นะครับจะมีศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยและที่ขาดไม่ได้คือทีมงานวิทูลใจพรหมชุดใหญ่ครับจะมาแสดงความดีใจกับชัยชวนชิมด้วยอ้าวพวกเรามาแสดงความดีใจกันหน่อยครับยกแก้วครับระวังชัย
1: โ
0: ยชัย
1: โย
2: ชัยชัย
0: อ้าวนั่นน้องดาศรีภรรยาของเสียชัยนี่แขกผู้มีเกียรติครับกรุณาหลีกทางอำนวยความสะดวกให้กับเงิน90ล้านได้เดินผ่านเข้ามาเงินมากมายขนาดไหนเห็นไหมครับต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคุ้มกันด้วย
2: คุ้มกรมคุ้มกันอะยังก็จะยับค่าเข้าคอกเนี่ยหวยที่สูงเอาคือค่าไปขึ้นเงินนั่นมันเป็นหวยปลอม
0: ฮะพูดจริงหรือพูดจริงเนี่ย
2: พูดจริง
0: ๆนั่นนึกแล้วต้องพูดจริงหวยปลอม90ล้านปลอมเสียชัยก็เสียชัยปลอมแล้วผมจะอยู่ได้ยังไงค่าอาหารล่ะค่าดนตรีล่ะจะเอาเงินที่ไหนไปให้เขาผมอยากตายผมอยากตาย
3: ต้องเสียใจไอ้ชายจะไปคิดฆ่าตัวตายอย่างนั้นนะคืนตอนนี้นะจะบะเรืออย่างก็แจ้งไอ้ชายก็มีความสามารถหรอมาเล่นตลกกับผมก็ได้เนาะคณะวิทูลใจพรมเนี่ย
0: จริงเหรอ
3: แอบกะก้อยไส้นี่บนไปเต้นหน่อยเต้นหน่อยแบบเมินกับปุ้นแล้วป่ะป่ะใช่ป่ะครับผมป่ะไปเลย
0: ดีเหมือนกันวิทูลไปอยู่กับวิทูล
4: โอ้ไอ้ชายไอ้ชายจะไปไหนแล้วตำรวจที่มันยับเจ้านี่ร้อยอย่างใดไอ้ชายไอ้ชายไอ้ชายบ่าชาย

0: Champ? Ah, Champ?
1: ครับ
0: อันเนี่ยวันนี้เหมืองไปจังใดพ
1: ่อว่างตลอดวันเลยแหละ
0: อ้าวว่ะเนี่ยแชมป
1: ์ะ
0: เอาชอบหมูมาชุมชะโลกันชักตัวบ่บะ
1: สมหมอกะลงใจเฮาเนี่ยตวยกินตวยขาตวยพ่องหมอกกําให้กุ้มเราขาขวดต้องขวดกับพ่อกันเน
0: า
1: ะ
0: นั่นน่ะกะเนี่ยถ้ามึงว่างนะเออมึงไปเฉาะชื่อหมูเลยกะบ่ให้บ่ดีแล้วลุงจะเตรียมหัวตังนี้ไว้รอจะตั้งหม้อน้ำฮ้อนไว้ท่านะ
1: โอ้รับรองเลยครับลุงใจเกี่ยวกับเนอะครับผม
0: แบ่งหน้าที่กันเนาะ

0: เอลงใจแต่เอามือกับแล้งก้นไปมาไปมามาช่วยกันกำแข้งกำขานี่แหละมันนานได้หลับได้ลู่นะ
1: เอ๊แต่ยะหมูจังอีเป็นดุดดุดงงงงเนาะใครเฮ่อชูหานชูหานหานเหมือนลงหนุ่มหนุ่มชักกำแต่
0: อะไรล่ะมาเป็นได
1: ้ก็ขนาดบุบหมูยังบาดตันตายนี่นะลุงเอาน้ำห้อนลวกขูดตัวมันยังบาดตายเจ้อเอาน้ำห้อนรอปากเพื่อหมูตายลุงขูดขนมันแล้วแล้ว
0: จิบจิบลงใจผมนี่นะขนาดบะหมี่ยังแก้มเหล้านะผมไปปาดเอาลิ้นงัวดิบเนี่ยมาแก้มเหล้าสดสดเลยอ่ะจ้าบก่ออ
1: ันนั้นมันอดีตอันนั้นมันอดีตอดีตก็คือขี้กุ้งแม่งก่อแต่ตอนนี้มึงจะไปลืมเนื้อแฉมของดีมันนะ
0: ไอ้อย่างพ่อไงเ
1: จ้าใช่ชุดใช่หน่อยตับไก่ตับหวานมันแพ้มันขอเลือดไหนหงโอ้ชดชดอะแชมป์
0: พูดแล้วมาต้องมาสอนเฮากินมาได้เขี้ยวจนป๊อกป๊อกแล้วเฮาจิ้นสลังไปลาบกุ้ยลูดเลยเนาะ
1: เอออันลุงจะไปเชาะหัวมันก่อนเนอะเตรียมพริกเตรียมผักกับเรียบร้อยอ่ะ
0: เฮ้ยครบๆนะ
1: โอ้นะเจือฝีมือกันเนาะ

0: โอ้หลายชื่อนี้เป็นลายชื่อหมู่ทำพิษศีลมดกันเนี่ยเปิ่นฮือไปเกิดเป็นคนฮือไปทำความดีซ้ำไปกระทำความชั่วสุวรรณ
1: ครับผม
0: คนใดชื่อใจสักนามสกุลปฏิปักษ์รักษาวราพรพมรมนตรีสี่เจริญธรรมนามเจริญชัยเงาเงาแต
2: ่ครับผมผมอายุใจครับ
0: อยู่เมืองคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไร้ความปราณีเบียดเบียนสัตว์เอาน้ำหอนล่อปากหมูหมูยังมาตายเอาน้ำหอนลวกสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาน้ำหอนมาล่อปากมันแล้วเอาไปลงมอนะฮก
1: น้ำหอนพร้อมนะครับมานี
2: ่ไอ้ขอเถอะครับขอเถอะครับนี่

0: สุวรรณ
1: ครับผม
0: คนใดไอ้แซมสู้ซ่า
2: ผมครับ
0: โอ้อันนี้ซ้ำหลายเหลือเกาแตงหมูปาดลิ้นงัวทั้งเป็นงัวยังบัดตายเตื้อปาดลิ้นเปิ้นมาเป็นอาหารสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอามีดมาตัดลิ้นมันแล้วเอาไปลงกระทะทองแดง
1: มีดพร้อมนะครับมานี่

0: Trời ơi trời, má hỏi mẹ lấy cơm lỡ. Tài, tài, tài lên nè.
1: Thầy tài mẹ.
0: Thầy bà tài á. โลกเก่าพ่อมึงคืนแถมแล้ว
1: อ๋อโลกก็พ่ออาหารนะคะแม
0: ่โลกมีเมียน้อยมึงบ่ฮู้กะพ่อของป้าเอาเมียน้อยแถมแล้ว
1: ก็ไปแยกมันยังก็แม่ก็ถ้าป้อมาแม่ก็จัดการเลยกะจ้อยจะจ้อยแม่ก็ได้หรอ
0: จักไอ้มึงชะเมืองน้อยไป

0: าแล้วบอกยึดไปไหนมาอาจารย
1: ์โหโหโหเอาปืนมาจ้ำคอกันอย่างนี้
0: จ้ำกะไปไหนมา
1: ไปบ้านแม่น้อย
0: ฮับสารภาพมาเหี้ยดีๆไปนอนกี่คืน
1: สอง
2: ยิงเลยแม่ยิงเลยคู่เลย
0: ยิงบัดได้ป่อมึงฮับสารภาพ

0: เล่ากันหัวหางกลางบ้านว่าไอ้เอาเงินไปซื้อรถเครื่องแม่น้อยมีก
1: ็มี
0: ซื้อเท่าไหร
1: ่30,000ปาย
0: สามหมื่นปายโอ้ยโอ้ยน้อยเอ้ยช่วยพ่อมึงเอาแดม
2: มอไอ้ป้าเอาไอ้ยางแม่
0: เอาเงินไปซื้อรถเครื่องเมียน้อยแดมม
2: อก่อยแม่ก็ยังบ่บุ๊บบ่อีป้าของทำบ่ฮู้กะบุ๊บเลยกะแม่บุ๊บเลย
0: บุ๊บบ่ได้พ่อมึง

0: ถึงเรือยังจักอย่างละจากนี
1: ้จะไปให้เดี๋ยวจะไปหึ่งหมอต่อหมอต่อได้ก่อนเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ย
2: โอ้คงจะต่อไม่ได้แล้วเพราะเวลามันก็ผ่านไปหลายชั่วโมงตอนนี้เซลล์มันก็ตายไปหมดแล้ว
0: โอ้ยต่อมาได้วะ
1: ต่อมาได้น้องขอหับสารภาพน้องทำไปน้องมันได้ตั้งใจว่าน้องหักเอ้ย
0: มันต้องมาสารภาพแล้วต่อมันได้ก็พบเรือโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใครตายมันปวดวิบาก

0: วมนั่นแหละจ้าบ้านแม่แพงมีกว่าเจ้าที่จะปอจะเล่นกับแม่ใหญ่ต้นแก้วเจ้า
1: ไปซ่อนต้นแก้วปะเลอะเฮีย
0: มันไก่ละ

0: ครับก็เดี๋ยวว่าไผ่ได้ไปบ่ท้องอินกระเทยอ๋อปากแก้วของลงหน้าก็บ่ท้องอินกระเทยบ่ท้องอินกระเทยเปิ้นเปลี่ยนชื่อแล้วเด้อชื่อเปิ้นแรมใจหยังล่ะ
1: แรมใจคุณนายปามป้ามัน
0: อ๋อปากแก้วบ่อยากกระเป๋าฟาดหัวแล้วเหรอ

0: ฮ่าเพิ่นไปเสิร์ฟบัวตุ่มปฏิสภานควายเสี่ยงจะเป็น 5-6 ปันเลยตัวโอ้โหหมอนะงามจะมาเสิร์ฟแล้วเพิ่นเมาขนาดเลยอ
1: ่ะอันยังไม่ล้ำเหลือมาท้องอินฟังเก้าฟังฝ่ายพอไม่ได้โลจะนกเอี้ยงเข้าหางโล
0: ฮ่าปะเจ้าของลงจะเสี่ยวไปถึงไหนไปจะไม่การปุ้งหัวแล้วเหรอ

0: อีแม่ก็ได้หัวโบราณประจังสมัยเปิดเต้นเบรกแดนบ่ยาก
1: ฮ่าฮ่าฮ่าเบรกแดนแล้วปลาบุญเฮ้ยผีมดเข้ามาบ่ยาก
0: อ๋อปลาแก้วของลงจะเสียกลับไปถึงไหนไปจะน้ำโบยขว้างหัวแล้วเหรอ

0: ผมอยากจะทราบว่าแรมใจนี่เป็นชื่อจริงของคุณหรือเปล่าครับ
1: ใช่ล่ะฮะ
2: มาใจแล้วโคศกมาเจ้ามาท้องอินกับเธออย่า
1: หามาแก้ของลง
0: ผมอยากจะทราบว่าตอนนี้คุณแรมใจอายุเท่าไหร่ครับ
1: หนูอายุได้17ปีฮะ
2: โอ้ยมาใจแล้วมันก็จะ30แล้วโคศกแก้แล้วผมไป2ปีก็ล
1: ่อหาปากแก้วกรรมการฮะโคศกฮะหนูขอไปรับนอกเดี๋ยวนะฮะหาปากแก้วมึงจะแซวกับไปถึงไหนอ้าบัสตูพืชปะผีปกกระลงไม่จะกินตับไปแล้วมึงเง่า

0: โหป้าเอ้ยมาสร้างอย่างในสวนป้านี่ขวาดก็ขวาดอะฮะ
1: เออไอ้คือว่าป้าเนี่ยมาเกี่ยวหญ้าหึงวัวไปอะ
0: เกี่ยวหญ้าอย่างในกวยไม่แบบพี่หนุ่มมาเขือปุ้น
1: คือว่าพริกนุ่มบักเขือเนี่ยป้าขอน้อยเดียวบาดได้จะเอาไปใส่น้ำพริก
0: โหป้าเอ้ยมาเดียวเนี่ยหญ้าออกหน่วยเป็นพริกนุ่มบักเขือคะนี่อย่างอี้นะไปโอ้กันบ้านแกพุ่นเนอะป้าเอ้ย
1: เออนั่นเตอะบาดได้กินข้าวง่ายแถมแล้วย้อนพริกนุ่มกับบักเขือเนี่ย

0: ไหวแล้วเนอะเมาเหล้าโหขึ้นกองหล่อมกองนี่นะให้รู้เลือดในปากก้า
1: สูมีปัญหาก็หันเท่าๆนี่นะมีดบักกินปืนบักกินเนอะพอกลางหลังนี่ลายพุ้ยนะวะเนอะ
0: กลางหลังลายพุ้ยมีดก็บักกินปืนก็บักกินแล้วยังจะกินลูกปัน
1: ก็ขี้เชี่ยนกินจนพวกขาวเผือกนี่แล้วบะหันกัน
0: สุริศเอากระมือ

0: สมจิ๊บฝันเฮ้ยจะพากันไปที่ไหนน่ะสปายถุงเน็บมิดเนี่ยวันนี้วันศีลนะบ่เข้าวัดเข้าวากะ
1: เออขาเถอยต้องบ่ใจตันเหมือนขาเนาฟังคำทำกินพริกดำกับข้าวฟังคำขีดเราต้องก็ไก่ใช่ก็เต็มเนื้อพัดเนอะ
0: เออตัวบ่หู้ตัวหัวขาวชูนบุญตัวละอ่อนเข้าแพะเข้าป่ามาเสาะหาที่เปิ่งที่อิงตุ้งสามหางแกว่งอยู่ตั้งหน้าเวิร์กเวิร์กละเนอไอ้เนอ

0: ้ยคุณเฮาบ่เดียวบ่โอ้ยตายง่ายตายได้แท้ๆขนาดยิ่งยงยังตายนะ
1: ยิ่งยงนักห้องนี่กะ
0: อืมยิ่งยงนั่นน่ะก็จะมีไผแฮม
1: ว่าไปเรื่อยเพิ่นยังบ่ได้ยินข่าวเล่าข่าวลือกัน
0: เว้ยก็ตะว่าเออวันนั้นน่ะไปเล่นดนตรีเพียงป่าเป้าอ่ะเรือโอเออ่ะแฮ่ก็ไปลูกนักเลงร้อนๆน่ะคิดว่าลุ่มยิ่งยงคนเดียวนักเลง7คนกันนะโตๆๆๆขนาดในมือยิ่งยงนี่นะกำชิปเอสไว้อ่ะ
1: เอ้ามันยังมายิงเตื้อเป็นเฮานี่จดจนหมดแม็กกันน่ะ
0: ยิ่งยงมันก็นักเลงเหมือนลูกมันบ่ถอยเหมือนกันน่ะนั่งหลังปิงฟ้ามือกำชิปเอสว่านัดไปจั่วเอาเก้ามาว่ะตายอ่ะกระบะ
1: เออนั่นบัตตากุข่าวเพื่อนเล่นไพ่ปอกเด้งกับบอกบัตตาโว

0: ว่านะบ่เฮ้ยหาลูกตรงมาบ่น่าสักน้อยเลยบ่
1: เอาอย่ามาว่าทำไมมาตัก
0: กดตุลุงมัดคิงน่ะก็ไปกูมบาทมาถึงหน้าบ้านฮะไปยืนอิงก็มากตายวะ
1: ว่าไปเลยแต่ว่ายังไปตามขันเข้าอยู่หรอกเพื่อนยังปั่นศีลปั่นป้อนเฮ้ออยู
0: ่แต่เป็นมาตุ
1: บาปจะครบหัวเลยเนี่ยตุลุงตายไปแล้วกะ
0: บาดใจนะก็มากตายตุลุงไปอิง
1: เออไอตากุข้าวแหมละเออบ่ทายแม้

0: ทรโมสังโฆใจหายใจคว่ำ
1: ใจหายใจตา
0: ก็ก่อนที่จะถึงตั้งโป้งที่จะเข้าโซปาพะนะบะรถทัวร์จะเข้ากรุงเทพอ่ะวิ่งมาแม่ฮากอ่ะสมมุติรถ10ล้อนะเนี่ยมา150พุ่นน่ะก้าโป๊ดโคก็รถเครื่องนะก้าเอาลูกมันซ้อนเนี่ยไปชงโรงเรียนน่ะซดออกซอยมาบิดมาแม่ฮากนะ
1: เป็นยังไงมันโจรกะบะตาโอ้ยอินดูละอ่อนฮะอย่าเหลียวแฟนเนี่ยก้าม
0: าโจรปะลุ่นด้วยกันไปล่องใต้ลุ่มๆอ่ะก้
1: ามาตาบะตาว่าอย่าตับแล้วเน้อ

0: ามีท่านองค์นะบะเป็นพระบะเกาหามขนาดอ่ะ
1: มันขามจะได้ปะล้ำปะเหลือ
0: ก็สามชีวันก่อนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็ลงข่าวรู
1: ้
0: วิทยุก็ลงรู้ดังเหมือนจะตายที่ยังพ่อบะหู
1: บะหูเหรอข่าวอะไรยังอ่ะ
0: ก็ข่าวรถทัวร์แหกโค้งตกเหวอ่ะเขาคนด้วยสารตายเป็นสาวปลายวะนะโชเฟอร์ก็โดนพวงมาลัยอัดก็ปี่แบนแต่พ่อแฮมเป็นยังชื่อยังบ่เฮ้ย
1: โอ้พ่อขี้นั่งทั้งไทยอ่ะ
0: พ่อแฮมมันก็นั่งอยู่บ้านเพื่อก็มันจะไปที่ไหน
1: ไอ้ตาขี้อู้ยังเอี้ยเกยตากไงถึงยืนก่อ
0: เกยแต่ฮายังลบตันอยู่ อาจารย์ลุงเล่า

0: นมาว่างอ่ะมันจะได้อยู่บ่ได้รู
1: ้ขี้แง่อย่างข้าน่ะ
0: ก็ยืนหายใจอยู่เนี่ยบ่หันกะ
1: อู้ยังอีล่ําเหลือมัดคอตายอย่าปะ
0: อื้อเฮากลัวหายใจบ่ออก
1: อีก็ไปกินยาตายอย่าปะ
0: มันบ่ลํากาย
1: ังอีก็ไปจ้างเปิ้นมาฆ่าก็เก่าขี้อย่าปะ
0: เออถ้าเปิ้นยับได้นะโดนข้อหานักเหลือคนฆ่าก่อนเด้อ
1: เออเอ้ยบ่

0: ก็ฮื้อมาจันไปพอบุญละหรือ
1: เออมันไปที่ไหนนอนแจ้เน่าแจ้ตายเพิ่นกะล่างหันเหรออ
0: ๋อบ่จันบ่ปันตายลูกไปพ่องัวพ่องรถ
2: พ่อกันยังหันถึงวันบ่กล้าล่ะ
0: โอ้ไอ้นี่ก็มันไปกินทัวเพิ่นน่ะ
2: ก็ของมันมักอ่ะ
0: เออบ่ห้าปักบ่จันลุงลัง

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักกลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยก็หมดตลบมันเนอะ
2: คอยดูลูกคอย
0: ลูก

0: ใจอย่างวันทองผัวหนึ่งผัวเดียวก็ยังไม่พอมักหลายแต่หนอตัวหน้าอีน้องมักหลวงมักใหญ่แต่หน้าอีน้องเมียปีมีจู
1: น้อยจะเนี่ยจะได้ดี
2: เอาแกนก็ปวดฟัด
0: ลูกเขา

0: เฟยเฟย
1: เอ้ย
0: อันนี้ห้อยเกิร์ปไผ่พระเต็มกลางห้วงนี
1: ่ห้อยเกิร์ปเปิ้ลมาขายของแป๊ะนะกะไอ
0: ้แป๊ะยัง
1: เปิ้ลมาขายผ้านวมเสื้อผ้าแป๊ะเป็นปีนะกะไอ้เป้ง
0: นัดจู้แม่น
1: อโอ้จะไปจู้ไปเจิงที่ไหนล่ำไปก้าไอ้เป้งจะไปที่ไหนกวัดกลางห้วงหันห้อยเกิร์ปเปิ้ลมาได้จะไปมาขางเมียอย่างปลาล่ำปลาเหลือ
0: ขางกะว่าจะได้สูงมาเป็นเมียน่ะสูงหูก็ข้าไปเอาหาสูเขาเกิดตีข้าตาพ่อปามสองเตือก่อน
1: ปอยังอายุเปิ้นมาใจอายุ18 19มาได้ค้างมาเข้าเรื่องไก่

0: พี่เฟยบัดเดียวนี่ยังมางามละเก่าน้อ
1: ว่าไปเลยพี่แก่แล้ว
0: โอ้งามแต่ๆนะพี
2: ่ฮะบัดเดี๋ยวมึงอย่ามากินเหล้าก็จะมาอู้เมียไอ้ฮะ
0: ก็กินตวยอู้ตวยกับไอ้เป็ง
2: จะอู้ไปอู้ที่อื่นจะกินกินไปห้ามอู
0: ้โอ้บัดเดี๋ยวนี้ไอ้เป็งขังเมียห้องเฮากะ
2: ขังอ่ะเมียไผก็ใจมันอ่ะ

0: ิดเองติดเลิกมาเลิกมีเรื่องมาเลิกจะมึงเนอะ
1: จะไปเลิกได้อย่างไรรำวงกำลังม่วน
0: มาม่วน
1: มาม่วนอย่างไรไอ้เปง
0: มาม่วนขอรำวงกับเมียไอ
1: ้โอ้บัดนี้ไอ้เปงไปรำวงกับเมียเปิ้นรู
0: ้ไอ้รำกับเมียเปิ้นม่วนกะเปิ้นรำกับเมียไอ้เนี่ยกะหันแล้วมันกัดอกไปอ่ะ
2: เออคนขางเมีย

0: หมอถ้าผมตายผมก็สั่งน้อยเนอ
1: โอ้ยอีสองสามวันก็หายจะตายได้ยังไงร่างกายแข็งแรงแล้วสองสามวันก็ปกติแล้ว
0: ถ้าผมตายก็คุณหมอเอาไปยังห่อศพละมัดเออผมกำเนอแล้วก็หมอประกาศว่าผมเป็นเอด
1: นายเปงไม่ใช่เป็นเอดนายเปงเป็นโรคหัวใจหมอทำอย่างนั้นไม่ได้
0: ทำเถอะหมอกันไว
1: ้กันอะไรนายเปง
0: กันมือเขาเมาเอาเมียผมจะได้ถ้าเขาหู้ว่าผมเป็นเอด
2: อ๋อจะตายอยู่ลำล่อยังมาขางเมียอยู่เออไอ้เป็งขี้ไข่

0: คุณแม่บ้านที่ลำปางต่างก็ใช้น้ำจากแป๊บและปี๊บอยากจะถามว่าน้ำแป๊บกับน้ำปี๊บอย่างไหนดีกว่ากันครับ
1: เอาปี๊บอย่างเดียวอย่างอื่นก็มาเอา

0: เออดีอีกอ่ะยังมาได้ผัวเนี่ยมาเปื่อนตาย
1: มันเป็นได้ตายก่อนเอาผัว
0: ก็ตายไปน่ะไปเจอโยมผบานเปิ้นหูบ่แต่งงานเปิ้นจะพานบ่ฮื้อมาเกิดหน้ากะ
1: อันตายก็บ่เอาเอาผัวอย่างเดียว

0: วัสดีครับเจ้านายผมมาขอสมัครงานครับ
1: ชื่ออย่างเฮาฮะ
0: ผมชื่อบุญลุ่มครับผม
1: โอ้ที่นี่บ่ต้องการคนชื่อบุญลุ่มมันจังบ่
0: อย่างนั้นผมชื่อบุญลุ่มก็ได้ครับผมชื่อทองดีครับ
1: อย่ามาตั้นอย่าเจ้าบ่วอกเลยเนี่ยเออ
2: แล้วคนชื่อบุญลุ่มเหรอครับ
1: บุญลุ่มก็เบาท่
0: านเป็นจะได้ครับ
1: บุญลุ่มมันชื่อพ่อเมียแอบ
0: อ๋อใช่ไหมครับตะกี้ผมลืมบอกนามสกุลนะครับ
1: นามสกุลอย่าบอก
0: นามสกุลคอนกาบวายครับ
1: คนชั้นนี่จับ

พวกข้างมาช่วยงานการบ้านคนงามนี่แล้วเอาก็เกิดมาก็จะพอจะเท่าจะแก่อยู่เนี่ยเมียก็เปิ่นสักคนก็บ่มีกำเตียไปก็บ่มีไผดามาก็บ่มีไผจอนฮ้อนก็บ่ได้อาบอยากก็บ่ได้กินเจ็บเป็นป่วยไข้ก็ไม่แผลมาพอมาย้ำเปิ่นว่ากำมาเกาว่าหญิงมาอยู่ได้ใจบ่อยู่เป่าจะต้องหากู้หากิมเอามาไว้อยู่กับมาไว้นอนเฝ้าผัวเวลาว่ามันเจ็บเป็นป่วยไข้วันนี้โอกาสงามยินดีแล้วฝ้าแจ้งข่าวใสเฮาจะไปแอวก่อนไปแอวสาวบ้านใต้ในซื้อบึดก่อนหูเข้าลูกสาวปะเท่าเลือนท่านโอ้งามเหมือนกันนะแต่เปิ้นหวงเปิ้นขางเหมือนไข่ในถุงเสื้อบัดนี้นะวันนี้จะไปแอวพอก่อน

ินทางมาไกลล่ะตอนนี้มาหันบ้านนี้เพิ่นกำลังตามไฟอยู่มาหมากก็นั่งเป็นวงกันกำลังอู้ฟู่กันนี่เขาจะไปพกฝังก่อนสาวบ้านใต้กับบะยูสาวบ้านเหนือกับบะยูมีสาวบ้านหลังนี้หลังเดียวตอนนั้นอยู่นี่บ่าจะไปพกฝังสักกำก่อน

0: ป้าจึงบันหนีปอกอ่ะเออการให้นะมันก็รักเราเพียบหัวเขาอีนะ
1: แล้วปอมัน
0: แล้วก็มีลูกสาวเขากับมันกับแกขึ้นมาขนาดนักเน
1: า
0: ะแหมน้อยกันเท่าแหมน้อยนะจะบ่มีแวว
1: กันนั่นกันป้าว่าเธอมันเอาลูกเอาหัวเฮียก็ดีเหมือนกันน่ะ
0: แม่น
1: ว่าจะได้เอา
0: เอา
2: จัดดีเหมือนกันไผเฮ้ยน้อยมันเอาลูกเอาหัวให้ตึ๊ด
0: กันนั่น
1: ล่ะจะว่าจะได้ล่ะไอ้ป่อไอ้แม่ลูกว่าแต่น่ะล่าจะไปเอาค้นจะได้ไหน
0: โอ้อีป้อนี่นะต้องเอาขนมันมันขนตีมือจ้าๆน่ะลูกขนเฒ่าแก่โบราณเพิ่นว่าขนมือจ้านี่คือว่าขนมันกำลำบกลำจอบลำเสียมอีแ
1: น่จะป้อมันนี่นะ
0: โอ้สุดยอดเลยนะแม่เฮ้ย
1: แม่
0: ป้อตีป้อยะไห้ยะนาบกไห้บกสวนไปบกขุดต่อขุดยะเกาหัวดินหัวยะขุดผมขุดมันมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเฒ่ามันก็
1: เจ้าแม่นละเดี๋ยวนี้เขาจะเฮือลูกเลี้ยงเขาหรอ
0: กระชันกับเขาแก่แล้วอ่ะเซลกับว่าหัวเขากับค้อนไปยังได้กับได้ไหวแล้ว
2: ว่าตึงใครเฮือได้เอาลูกได้หัวแห่ตึกกับอีน้อยนี่นะเ
1: รีย
2: กล่ามจำช่อยนะเมียการงานช่างเหงือดแข็งด้วยเอาคนเดียวตัวเองอันนี
1: ้แม่นละ
2: ให้กับน้าน้ากับควังก็เหม็นตาคนเท่าหันถึงเมื่อวันเนี่ยนี่
3: แม่ละแม่ละอันใดเขากับนั่นนอก
2: อันใดกับปะคอนคนเดียวเนี่ยกะแม่ก็ปะเท่าก
3: ับแม่เนาะ
1: อีล่าจะว่าจะได้อัน
4: อีแม่ก็ว่ายังก็มุ่งมาเข้าใจนะเอาหัวเอาหัวน
1: ี่ปล่อยล่าว่าถ้าจะเอาผัวนี่เอาคนมันมันคนมือจ้าจ้าคนมือจ้านี่มันเนี่ยการดูอีล่าเหย
4: อีแม่นี่ก็ยอดมือจ้ามือจ้าสมัยนี้เขาบอกมือจ้ากันแล้วนะ
1: ก็ว่านะเอาคนมาซึมหอแตนที่นั่นอีแม่ก็เจ็บหัวเข่าท้องมาตั้งวันนี่แหละ
4: เนาะค่ะแม่จะเอามือจ้ากันดีเหมือนกันนะ
0: อีล่ายกพ่อมืออีป่อค่ะอีป่อนี่
4: เนี่ยให
0: ้พ่อแม่งกะเท่าเราคุดต่อเป้าเขาต่อจี้ลองบอเตอร์ลูกเฮ้ยเดี๋ยวนี้อีป่อกะเท่ากะแกแล้วเอามันกะมอแต่เลี้ยงงัวเลี้ยงควายเหี้ยกะบ่ช่วยอีป่อเนี่ยหยังเดี๋ยวนี้นะอีป่อกะจะเฮ้อลูกหมักคนแด้คนแด้นะแต่ต้องเอาคนมือจ้านะอีป่อวันนี้อีป่ออ่อนขนาดนั้นแม่เฮ้ย
1: เขากะออนเวียกออนการเนี่ยให้มากะคำกะเข้าบ้านแจมกะออกไป
0: อ
1: ย่างกัน
0: เ
1: ขาว่าป้ากันไปรับไปนอนจนเตี่ยมีคนมาแอลเจ๊แม่ว่าในร้านเนี่ย
0: เขาลองกอมกันพร้อมเข้าบุรีครับแม่นั่นน่ะ
4: แม่ไปนอนนั่งนอนไหน
1: ไปกอมกันเด้อสัวเฮ้ยเท่าปีนี้ตายเนี่ย
0: จับมันท่านหน้า
1: เอาเฮ้ยไปรับเถอะ
0: เดี๋ยวเขาจะไปรับไปนอนเน
1: า
0: ะเอาได้ไห
1: มนอนนี่เนี่ยมันนอนห้องนอนนี
0: ่เธอมันหนังอยู่นี่จะเคลื่อนหรือไม่เคลื่อนนี่เนาะร่างจะมีคนมาเยี่ยมมามองผ่องนะแม่มันเนาะ
1: เจ้าก
0: ะ
1: ว่า
0: ตอนเอาได้ลูกเคยเหลือใจนี
1: ่
0: ชุดจอดแล้วนะแม่ต้องเอาคนที่มันมันมาบกไห่บกสวนดีใจลูกเคยอีป่อจะไปรับไปนั้นนะวันนี้อีป่อไปแท้ขนาด
1: จะหัวเขา
0: อ่อนแข็งอ่อนขา
1: แม่หัวไปอ
0: ุ้
1: นนะไปร
0: ับ
1: เ
0: ถอะแม่ต้องบีเพื่อป่อนะเขาไปกอมกันไหนดีกว่าไข่ผัดดูดีกว่าเขานอนในห้องนี่ห้องเขาเนี่ยแม่เนาะ
1: เอากลับไปห้องเอาพุ่นหลังบ้านพุ่น

นี้ล่ะปะเท่านี่ฝนอู้กันปรึกษาหรือว่าจะฮื้อเมียลูกสาวฝนเอาผัวปะเท่าเป็นสําว่าฮื้อเอาผัวคนมือจ๋าๆเฮามาพบฟังในหญิงผู้ร้อยกว่ากําสบายมากดูเคยมือจ๋านี่บ่ยากเดี๋ยวเฮาอย่าเอาเข้ามาเกิดติดมือเฮาอย่าก่อนมันจัดเนี่ยยังได้บ่ต้องรักมันกันล่างไปอยู่บ่จ๋าเฮาอย่าไปจกลูกสาวมันกันลูกสาวได้จะนอนก็จะได้ฮู้นอนก็นั่งฮู้เอาละ

0: บ้ามันนอนจังได้ฮะ
1: โอ้หืออันนี้อย่างนี้หัวเข่าว่ะโอ้ยใหญ่ว่ะโอ้โอ้โอ้แม่เราเว้ยมือเลย
2: พ่อเจอขึ้นมือจ้าที่นี่ละอีแม่แม
1: ่ว่ะ
2: แม่
3: เอาปอมเถอะ
2: อีแม่ว่ะลูกสาวแม
1: ่สว่ะ
2: ได้มือจ้า
1: โอ้ย
3: เป็นยังจะได้หน่อย
2: อีแม่
3: ว่ะอี
2: แ
3: ม่
0: เขาก็บอกให้สว่ะ
2: อีแม
3: ่ได้แต่มือจ้าได้ไหมยัง
2: มองมานี่ละแม่
3: โอ้ไปสว่ะไหนไล่ไปสว่ะหน่อยปอมเถอะเดี๋ยวแม่ห้องปอมก่อน
1: ตายละ
3: สว่ะลงมานี่ก่อนเร็ว
1: น้อเสียงเงียบไปเลย
4: ฮะ
3: ลงมานี่ก่อนเจ
4: ๋อว่ะยังฮะ
3: เจ๋อมานี่ก่อน
4: โอ้ยป
3: อ
4: ม
3: น้อข้าก็นึกว่าข้าฝันนี่กันนี
2: ่ปอมยังจ้าเลยพ่อ
4: เจ็บขา
3: อัน
4: ย
3: ัง
4: จ
3: ้
4: า
1: อันยังได้
4: ก็ล
3: ง
4: ยัง
3: ลงยังไม่ลงยังไม่ลงได้มือจ้าน่ะลงไป
4: อันยัง
3: อีปอน
4: ไปจีไหน
3: ลงไปดังลงไปย่ำนุ๊กได้ลงมือจ้า
1: อันยัง
3: โอ้
4: ฮะ
5: มือดึงนะอันยังจะได้น
3: ี่เขาว่าจ้าจ้า
4: อันยังยัง
3: อีน้อยมันจับได้มือจ้านั่นแหละเอาลงไปย่ำ
1: เอาอย่างจะได้ปัญหาขึ้นต้นนะฮะ
3: ตัวไป
4: จ้าอันยัง
3: กับสูว่าเอาลูกเขยมือจ้าได้จับได้มือจ้าแล้ว
4: เออว้า
3: ไ
4: ปไปโ
3: ถสูลงไหม
4: บ่ใจ
5: ว้าลงมาได้ตัว
4: ทันทีนะ
5: มือจ้าได้จ้าได้ก็โคจ้า
4: ให้มาจุกลูกจุกเท้าข้าจะได
1: ้ฮะ
4: มาจุกลูกจุกเท้าข้าจะได
1: ้ก็หักกัน
4: ได
1: ้ป้
4: อว้าต้องเอาผู้ใหญ่บ้านกับนั้นมาเนาะบ
1: ้
4: านนี้คือเฮียนมีแผลต้องมาอู้กันเป็นแล้วเป็นแล้วฮะ
1: ไปอู้กันเนี่ย
4: อู้เนี่ยกับบนบ้านนี่พ่อนี่กะ
1: อู้กับควังบ่ดีกับมังควังนี่ไป
4: พุ่นนะโอ้ดีกะดี
3: มาอู้นั่น
1: อันนี้ยังไม่ไปยัง
5: เอา
1: เอา
5: เออ
4: ปัดโทโทอีน้อย
2: ยังไม
1: ่พอดีแล้วดีแล้วมันน่ายังมาม้วนมาอู้กันนี่กับควังพี่เดินเจ้าขา
4: ตะกี้มันจับสิได้ท่อง

0: ำบ้องมัน
1: ตีคนอย่างอย่างนี
2: ้พี่พ่อพี่พ่อว่านะดีละตีแม่มันกับพี่พ่อนี่โอ้ว่าก็ได้ลูกเคยมือจ้าเนาะ
3: แม่
2: นี
3: ่
2: ก
3: ็
2: จ้าพี่พ่อเนี่ยผลโลจ้าป่ะ
3: แต่ละสวย
2: ละกินยามไปถึงเฮ้อตีไปกำปุ่นน่ะ
0: ถือว่าหมด
2: บ่ได้เนี่ยพิษนะ
0: ฮะ
2: บ้านพี่พ่อนี่พิษผีนะ
0: โหก็ย่อมย่อมมือนี่แหละ
2: ย่อมมือตอนแรกนี่น
0: ะ
2: ขวัญกินไก
0: ่ก็ย่อมมือนะขวัญกินไก
2: ่ขวัญกินไก
0: ่ก็ท่านยุบหัวไหล่ป่ะ
2: ยุบหัวไหล่ขวัญกินหมู
0: ยุบหัวไหล่ผีกินหมูให้ยุบไปหูว่ะ
2: ยุบไปหูใบหูเสียภาษี
0: ไอ้ยา
2: การยุบนั่นนะหอสลีนะ
0: เออ
2: ปัด
0: เสียถือ
2: ปืนเด็ด450
0: โบ่บ่ไปหยังไหนๆก็ถึงเจ้าล่ะ
3: ตาเด้อป่อเอ้ยเจ้าของเปิ้นจังไหลอันนั้นจะเต่าอี
0: ้โอ
2: ้แม่มันก็ปัดกันนี่อ่ะกันคาอูหยังน่ะมันถึงแหล่งแหล่งเนี้ยเดี๋ยวนี้เหรอสู่ไปห้องผู้ใหญ่มากลับมาเป็นรักเป็นฐานมาอันมาเอาซุมเอาแซงมีหมดดิ
0: เอาเอากะเฮาเนี่ยเอากะเฮาเนี่ย
2: เออ
0: ผู้ใหญ่ผู้เยือยหามละ
2: ฮะ
0: ปืนแตกไปฟ้าไปบนเด้อ
2: เนาะเออโบบาเบ้นะ
3: มันเจ้าก่อมเถยข้าก็ค่ะได้เคยลูกใจมาซื้อหอเต้น
2: เงินเต้นกินนั่นข้าก็เจ้าของ

0: ันว่าอีพ่อกับอีแม่กับเอาได้เอาก็ได้หลานเขยหลานชายแล้วเนาะอีพ่อก็ได้ลูกเขยแล้วเนาะ
1: แม
0: ่แม่ก็ได้ลูกเขยแล้ว
2: ใจพ่อบ่ได้ไปนั่งแม่แม่หรือป้าแจ
3: ๋ก็มานั่งแม่กับ
2: แต่ละแม่แหย
0: ลูกจะคงตามมาเป็นรักรับตามมาเป็นลูกเขยลูกชายใน
2: พ่อแม่น่ะบ่เท่าจะพัฒนาเท่าที่นี่เท่าเฮ็ดล้มเจน้ํากินได้น่ะแม่เฮ้ยโทโท
3: คิดว่าก็เจ็บหัวเข่ามาตึงวันตึงวันปล่อยน้อยจนเลี้ยงลูกจะปะใหญ่ล่ําหัวจังล่าง
2: นี่
3: แหละสมควรได้ลูกได้ผัวละเฮาก็สบายใจเฮาเนาะ
2: มันบ่ลังไปยืนท่านยืนนี่แต่แม่บ่แม่

0: าผมมันก็แรงปิ้งลิ้งเว้ย
1: ก็ว่าน่ะสวย
0: แต่พ่อแม่ยังล้ำละหัวไอ้ปอกยังงอก
1: ข้าพอละครดุบ่โหอัน
2: แม่น่ะแม่ละเออคนเก่ายามในยางก็มาปวดบ้านปวดจ้องปลุกวิติ๊ดๆๆ
0: เด
2: ี
0: ๋ยวนี้นะ
2: ไอ้ปอไปนอนเถอะเน
0: า
2: ะ
0: ไอ้ปอครับแม่จะไปนอนแล้วนะ
2: แล้วก็มีการในปอผมมาไปลูกใจไอ้ปอแล้วนะมันผูกจะต้องมีงานละ
0: งานยัง
1: แน่นอนยัง
2: แน่กับปอผูกนี่
1: เขาก็สบายใจเขาก็สูงเอ๋ย
0: งานเมื่อไรงานนะแม่งานน่ะหยังเดี๋ยวนี้นี
2: ่ผมจะไปไอ้ปอเหาะไปปอเสาะปอหาคบหากินหานอนนั่งหางไม้สัตว์ป่าสัตว์ปูเอามาเลี้ยงกองเลี้ยงไส้หญิงบ่อยู่ได้ใจบ่อยู่เฝ้าเฮาเป็นหัวหน้าครอบครัวเฮาจะต้องมีหน้าที่ไปหา
1: สูจะได้มีเพื่อนเนาะหากินนี่แ
0: หละ
1: ข้ากับสบายอยู่บ้านกับแตงเนี่ยแตงหัวห้องกา
0: เนี่ย
2: แล้วเฮาจะไปไอ้ปอไปหาสัตว์หานกหาหนูหาเห็นหาจอนหาแจ้
0: โอ้ที่อีปอชอบไปแล้ว
2: เออแล้วก็เอาคือเอานี่ไปเลี้ยงหัวนะปอเลี้ยงหัวปอต้องไปเฮาจะไปกับอีปอแล้วสูก็อยู่บ้านกับอีแม่เนี่ย
1: จ้า
0: เอาแล้วนะกันนั้นปล่อยจะไปแล้วนะ
2: ผมไปด้วยกันกับพ่อ
0: ฮะ
2: ไปด้วยกันนะ
0: ลูกพาไปเดี๋ยวนี้อ
2: ย่าไปลูกพาข้ามมือข้ามวันเขาอย่าไปช่วยกันนอนในพ่อเท่าไปหาทุ่งมาไหม

0: ครับครับครับ
1: ครับอยากกินยาล่ะ
0: ครับมาอีพ่อเอาไปหากันทางนั้นเอาจะไปหาเจนหาจอก่อนอีแม่อยู่บ้านเนอะ
2: เออแม่ก็จะอยู่บ้านกับเฮาได้ให้แม่เป็นแน
3: ่แม่มาเฮ้ยก็ห่อเข้าห่อน้ำแล้วก็เอาน้ำ
2: ไปห่อ
3: โอ้ป่านอีมันยังบ่มาเด้อ
0: ป้าพ่อเมียไปหาเขาหา

0: ูจะชวนกันนั่นไปลวกของป่าไปนะพ่อน้อ
1: ไปก่อนไปก่อนแม่เฮ้ยน้ำยังก็ใส่หมดกัน
2: โอ้
0: โ
2: หมันเรียบร้อยเมื่อพ่อ
0: เขาเอาผงสติกไปด้วย
1: หลักเข้าหลัก
0: หลักเตียวดีๆก่อนแล้วเป้าเห็นป้าเสียจะได้วิ่งดีๆหน่อย
1: เออ
0: บอกให้
1: พอดีล่ะ
0: บอก
1: เอาไปทั้ง
0: น
1: ั้
0: นบอกวันนี้นะเฮามาร้องกันวันนี้นะ
1: ร้องเนี่ย
0: ลูกเขยกับป้าเมียเฮาจะต้องร้องกันก่อน
1: ไปร้องอย่าง
0: ว่าเอาคนละวันกับป้อวันนี้ผมจะในฐานะเป็นลูกเขยนี่ผมจะไปเฮา
1: เฮาเนี่ย
0: เฮาต้นไม้ต้นตอกแล้วเฮ้ยป้อขึ้นพ
1: อ
0: มันมีไหนกับบ่มีไหน
1: แม่น
0: ถ้ามันบ่มีไหนพวกอีปอกเขียนลูกเขยเลย
1: ปัดโห
0: จะคือเขียนนะ
1: เข้าลง
0: แต่ถ้ามันมีไหนแล้วพวกบ่มีปัญหากับบ้านแล้วมันผูกอีปอกเรา
1: อ่าน
0: ะ
1: เข้าลง

0: hiểu à, anh mảnh bò lan phiền nhàn sành giá cành quay.
1: Ê bò hả? Tôn mày tôn
0: nè nè
1: cha hầu đã
0: à
1: cha hầu cha
0: ha bò mỹ bò trong nè nè
1: ờ
2: để con
1: nha
2: mình cũng mình chạm lốt nè
1: ít bò bật tiêm mày xe bật tiêm con với cả
0: căn ở xe nọ căn hầu bò mỹ này
1: căn hầu bò bật hạt tí đấy hơi bò tí nhầm đi qua
0: à ăn đi qua nọ
1: ไปหาเน
0: ี่ยย่ำแล้วบ่ย่ำอ่ะฮักมาเช่แล้วมื้อเนี่ย
1: พอตัวนี้ป่อลูกจะเฮาป่อเอ้ย
0: ฮะนี่นะ
1: เออๆไปละป่อ
0: แ
1: ม่เออมีไหนมีไหนป่อมีไหน
0: เฮาต้องเฮาต้องจับเปียมเป็นละป้าสบายป่ะนี่นะ
1: เออบ่เห็นกระแจบ่แจกันในบ
0: ่แน่นะ
1: บ่แล่นกะลิ้นเออเอ้าๆขึ้นพอโลไหนอ่ะนะจังคมมือป่อนะ
0: ลูกเคยลูกใจเนาะ
1: ขอร้องมีก
0: ่อปัดโคแท้ละเฮ้ยฮ
1: ะ
0: เอาแท้เอาแท้
1: แท้มีอย่างนะ
2: ปัด
1: โคโอ้อย่างนะ
2: เห็นลูกเห็น
1: โอ้เห
0: ็
1: น
0: นั่
1: น
0: เ
1: นาะ
0: นี่นะ
1: นี่ลูกเขามีไหนไหนป่อ
0: โซโซโซโซโ
1: อ้เห็นตัวใหญ่เนาะ
0: เนา
1: ะเห็นโอม
0: นี่นะ
1: เออ
0: ปัดโซโซ
1: โ
0: อมอย่างโอมดินดำ
1: ฮะ
0: เดี๋ยวอีพ่ออย่าไปอวดแหม
1: ดินดำ
0: ไหวพ่อโลได้นะ
1: ฮะ
0: ไหว
1: รู้ไม่เฮา
0: บอกันนั่นน่ะ
1: ได
0: ้พ่อโลได้นะ
1: เออพ่อจําได
0: ้แหมนี่
1: ไปไปเนาะ
0: ไปกัน
3: วันนี้มาเฮาหาผู้ซ้ําได้เห็นหนาวละก็เย็นได้เห็นเมืองบ้านนี้ไหนเมียมันคงดีใจเมียมันคงบ่ห่างจะกลับไปบ้านหาแม่หาเมีย
0: เข้ามาฝากมันแล้วลูก

0: Mẹ mày ơi. Mẹ má.
1: Mẹ ơi.
0: À. Bỏ má nè.
2: Cái
0: nhắn
2: là mẹ.
0: Thôi
2: thôi.
0: Má nè. Má nè. Lục ơi. Ý bỏ. Ý bỏ on khăn nắn lắc.
2: Ý bỏ.
0: Chà.
2: Ý
0: bỏ
2: đấy nhắn má
0: không nè. Thôi thôi. Đéo còn. Ô thủng. À. Nên phát bản cả mí phát. Nhắn cả mí thì bỏ kếp má nè.
1: Khi bầu cả mí.
0: Là phủa mưng hầu mí nấy hò.
2: Mưng
0: hầu mí nấy hò. Ừ. Ý bỏ bây phò đấy hiến thè.
2: เห็น
0: ได้
2: ย
0: ัง
2: ส
0: ู
2: ง
0: เห็นยังหัว
2: ข้านึกว่าเห็นหมีฮะ
0: หัว
1: แม่ว่าไปคุยอยู่เพ่ในมะพร้าว
0: แม่ว่าไปคุยว่าเห็นแต่นะพ่อคะ
2: แต่นะคะ
1: เห็นโอมมีแม
2: ่
1: ขับชวกด้วยน
2: ะ
1: เขาอ่านโกนเขาบักกระดุมดุมดังแซ่บแม
0: ่
1: เขาก็เลยเฮา
2: ใจยังมากินดังแซ่บจัง
1: แซ่บ
0: นั่นน่ะ
2: ดีละได้ลูกใจซาวาน่ะล
0: ูกใจได้ลูกใจนี่เขาถึงบอกผัว
1: ได้พร้อมนะเขาตึงบุ๊บเป็นบุ๊บเดียวกว่าบาป
2: ดูไปหน่อเลี้ยงไว้หน่อยแม่บ้า
1: เออเลี้ยงไว้เอาไว้กินน้องแม่ฮะโอ้บ่ครบอ่ะบ่ครบแม่บ่ครบอ่ะไว้จะได้กำนี่วันผูกเอาเปลี่ยนไหมน้ำหน่อ
2: เออดีแม่บ้านั่งเลี้ยงไว้แหละตัวไอ้แม่ง้อมีแม่ไม่พอไม่ยิง
1: วันผูกจะฮื้ออี
0: พ่อไป
1: เอาเรา
0: วันผูกนี่พ่อนะรับร้องเลี้ยงแลนนี่สบายมาก
1: เออจะมันแลนเก๋า
0: โขนที่ไหนก็ยังก็ช่างไอ้พ่อจะเฮา
1: เออ
2: สู่เฮานะกันว่าสูเฮาน่ะถ้ามีไหนน่ะขึ้นนี่แหละค่าจิก้มสูงมัดขึ้นน
1: ั่
2: น
1: ล่ะๆๆๆๆๆ
0: สุดยอด
1: แท้เรียกมันนี่ก่อนเนาะ
2: แท้กะ
0: ความแท้ความอยู่นี่บ่ได้ครับ
2: โอ้บ่ได้เตี่ยเดี๋ยวนี้มันฮ้อนเหม็นไปตะอาบน้ำอาบน้อง
0: ไป
1: ไปเหยียบวันนี
0: ้ลูก
1: ฮะไปเหยียบวันนี้ไป
0: เดี๋ยวนี้ฮะ
1: ใครไปใครแก้แค้นเลี้ยวกันนะนะ
0: ไป
2: จะไป
0: เออไปกัน
1: มันจะบ่ค้ำเด้อ
0: มันยังบ่ได้เด้อ

0: รับรอง
1: นี่ก็ต้องเอาแม่นๆนะแม่นลูกคนว้านะ
0: แน่เลย
1: เฮาบ่มีไหนเจ็บ
0: รับรองนี่ปัดโทษโดนไม่หลงกวงไม่ใหญ่จะได้กระจ่างอันนี้โกนใหญ่โกนหลวง
1: นี่โกนที่นี่มันจะเป็นโกนอันยังอยู่อ่ะ
0: สีแสบๆหน่อยก็คิ้วหยังเป็นหยัง
1: สีเห็น
0: หมอหูมันเหี่ยวมันก็มันจะได
1: ้นะเออเอาพ่อเราเป็นหมาน
0: ี่นะพ่อเรานะเอาเลย
1: เฮาก
0: ันบ่มีไหนล่ะปัด
1: การไก่ปอกการกะเออนั่นการไหมกะเออหอนหอนหอนพอหอนหอนหอนหอนแฮมหอนแฮมกูเนี่ยนะเออดีแล้วดีใจไปซะกูเนี่ยนะ
2: กูเนี่ย
1: ถ้าบ่มีปอเจ็บนะ
2: อันกะ
1: ปอร้องไอ้ปอร้องคูดพุ่นรู้ปอคูดจะหมาเนี่ย
0: ปาโทท่านคูดจะหมัก
1: เออไอ้ปอร้องง่างหมาเยียวหรือปอดีอะไรปอจะขึ้นเนอะท่านมีไหนนะแล้วเพ่ขึ้นพอก่อนน
0: อปุ๊บเอ้ยอ่ะลูกขึ้นแล้วแท้ขึ้นไปมันยังมีหลายโขนนะ

0: ปัวหาปูผีบ่มีอาหยังเตะแดงเจ็บบ่มีเจ็บบ่มีอย่างสักอันปูไปหมดอ่ะนี่มีอย่างนี่มีอย่างสักอันนี่รอไปมีอย่างนี่อีกว่าเฮาบ่มีไหนนี
1: ่นี่นะ
0: ตามสัญญานะ
1: อีพ่อแม่นกะกะอีพ่อกะเฮามีไหนล่ะว่
0: าจะไปอู้ยะนั่นเอ๋อเอ็ง
2: โอ้
0: เออนั่นการการเออนั่นการไปตะปุ๊ดกันมาได้นี่แถวบ้านเฮาบ่มีไหนเด้เปิ้นเฮามีไหนตัวเฮามีไหนเออมีกะ
1: มีแต
0: ่เออมีหยังนี่
1: ถึงมาจ้างอย่าว่าจ
0: ะโหบ่มีแต่ขี้มีนี่เฮ้อบ่มีสาร
1: มีสาบหอยมึงก็สิได้ก็บ
0: ่ไปเมียการเมีย
1: ฮะ
0: ไปเมียการเมียไป
1: อู้อู้อู
0: ้ไปนะเพ่การไปเออตี
1: โอ้
0: โหไปโอ้เอ็งเอา
3: เออ
0: นั่นเออนั่นกาไปเมียเมียเฮาบ่มีไหนเอ็งไป
1: โอ้
0: ไปไปเฮาบ่มีไหนเฮาบ่มีไหนเฮาบ่มีไหน
3: แม่ไปยังลูกแม
0: ่เฮาบ่มีไหนเฮาบ่มีไหนเฮาบ่มีไหน
1: โอ้
0: ย
3: อ
0: ี
3: หย
0: ัง
3: จะได้กันนี่เหรอ
0: ฮะ
3: อีหยังจะได้มะเนี่ยอีป้อ
0: ก็อีป้อก็เฮาบ่มีไหน
3: ต้าสุก
1: ก็ว่า
3: ลูกมานี่กัน
0: ตามสัญญากะ
3: โอ้สุญ่าหยังจะนี่ลูกใจเฮาก็ยังมีไหนเฮายังบ่มีไหนมันเป็นจะได
1: ้มันหลายแผลหลายมันแหมเ
0: หมร้องๆเฮาบ่กะมันเฮาเหมือนเป็นมูแน
3: ่สู้เฮาจะแดน
1: เฮาปากเฮาวู้วู้วู้กะ
0: เออลองลองตีพอกันตีแล้วก็วางพังอยู่แล้วตุ๊บโ
1: อ้
0: เออนั่น
1: เ
0: อ็งเอ็งเอ็งเหมือนมู
3: เอ็งเหมือนมูน่ะป้อเหย
1: เอ็งอยู่แล้ว
3: น
1: ั่
3: นมันหมาน้อยน่ะเอ็ง
0: เอ็งเอ็งนั่นมันหมาน้อยแน่เอ็งหมาใหญ่หมาจะแดง
1: หมาใหญ่หมาน้อยห่วยป้อห่วยป้อเฮาชอบกินชะมัน
3: อีป้อป้อ
0: ฮะ
3: บอกมาปล่อยลูกใจบุ๊บอีพ่อ
1: โอ้โหกะสัญญาคือสายันสัญญา
3: สัญญากะสัญญาสัญญากะค่ะสู่เฮาบ่มีไหนคือในสู่นอนนอกพุ่นน่ะ
0: เออจับกันนอนนอกพุ่น
1: นั่นกัน
3: เป็นเข้ามานอนนะค่ะนะ
1: อืม
3: ให้เดี๋ยวลูกใจก่อน
1: มันนั้นมันนั้น
4: สั่งมาทุกพบข้าสั่งมาทุกใจเฮาใจงะอย่างไรในโลกเคยนอเจ้ามาคำมางำนี่กานั้นเฮาลูกเคยเจ้าตีเฮาบ่ได
3: ้เฮามีไหน
1: คำแม่นคำแม่นเ
0: หรอมีไหน
3: โอ้เนี่ย
1: จะไปเนี่ยเตียกา
4: ย้อนมันเฮานี่มันบ่มีไหนโอ้จะได้แลนมาทำบ่อยู่อันลูกใจก็มันยุกยันชุกชู่ข้าเฮาแล้วแลนมันบ่อยู่ลูกใจก็เลยย่ำหัวข้าลง
3: จับ
0: กันนะ
3: จับกันนะสู้นะเฮาบ่มีไหนนี
4: ่ว่ากันจะนี่ข้าก็ตึงอยู่บ่ไหวจะเนี่ยจะได้ละใครห้องใครให้ข้าก็ขอตามใจแม่มันแต่แต
0: ่อีป้อนั่งนี่ก่อนนั่งลมนี่นั่งลมอีแม่ปรึกษาหาเรื่องก่อน
1: ข้าป้อนั่ง
0: สองเมตรสามเมตรวันผูกนี่จะไปอีป้อไปจอมเบ็ดผาน
1: โอ้อ้อมแล้ว
0: อีแม่ไปแล้ว
3: อีแม่ว่าแม่ว่าป้อมเผยอีแม่ว่าแก้มือก็ได้ว่า
0: ไปจอมเบ็ดผาน
3: สนามานะข้าจะอภัยคือสู่บ่อ่ะ
1: ไปว่าแม
3: ่แต่กะ
1: ข้าบ่ได้หยังมาอยู่ข้าจะง่ายจะไง
3: โอ้
0: ก็อยู่บ่ได้แขวนกับตีนตัง
1: อืม
3: สู่หาเฮาบ่มีไหน
1: เนาะก็เฮ็ดแต่ข้าก็ตอนแรกข้าก็นึกว่ามันมีแล้ว
0: ไปเอาเบ็ดมาไปละเบ็ดมาไปปุ๊บ
3: ใจมืดใจ
0: หลังมาแน่
3: มันคือบ่ได้ห้องหล
0: ัวเบ็ดมา
3: หาน่ะสู่เฮ้ย
0: หลังมา
3: แน่มือใหม่
0: เอาหวาดพอลุก
1: เอาละวันนี้นะ
0: แ
1: ก
0: ้มือก็จะแปลงไว้เถอะจะเป็นจอมเบ็ดผ่าน
1: ก่อนเอาแ
3: น่นะ
1: ข้าบอกแน่อยู่แล้ว
3: เอาเบ็ดจมวัน
0: เดี๋ยวจวนป้อมเมียนี่ไปจอมเบ็ดผ่านเขาจะได้เดินทางนั้นยังต้องเจ้าอันว่าสองคนเฮาลูกเคยป้อเท่าเขาจะป้ากันเอานี่ไปจอมเบ็ดผ่าน ก็จะได้โดนตากนั่นยังนักหนามันบ่ปิ่นยังจานะป่อเมียออกบ้านอย่าไปจุ่มเม็ดผ่านตุ้ยกันแต่แดงนี่กันเม็ดป่อนี่ป่อแปลงไว้นี่แหละกันเม็ดผ่านนะ
1: นี่นะ
0: เออปืนจอมปู่จอมป๋าเขาบ่จอมเขาจอมเม็ดผ่านเนาะ
3: เจียจอมเม็ดก็อยู่ในนี่หมด
0: เออ
3: ละ
1: เออนี่นะ
3: นะคือเอาเม่นเม่นเข้าบ้านนะสูนเด
1: ้
3: อพานตัวใหญ่ๆมาข้าก็อยากลากพานมาเมินละมาเกาบนว่านะสูลากพานแม่ม้านอ่อนมันตึงเหมาะสูเน
1: า
3: ะ
1: ไปว่าแล้วแม่ข้าก็อยากข้าอยากไปถืออันนี้นะ
0: ไปไปไป
3: อยากขนาดนั่นอะไปเจ้าสูเลยไปให้ได้
0: จวนก้อมเมียนี่ไปจอมเบ็ดพานเฮาจะโดนดังนั้นยังต้องเจ้าจะไปสองคนตาที่ป่อเท่าเฮาอย่าป้ากันเอาไปหาจอมเม็ดพันตั้งใจไหวเก่งตั้งเหนือว่างพันเฮาจะออกเดินทางลูกเขยกับป่อเท่างั้นว่าสองคนเฮาเข้าดงป่าใหม่ว่าไม่ดุงหนาปางคาดงกวางและจะออกจากบ้านต้อยกันนักหนามันถึงเวรลาเข้าดงป่าไม่พอรู้หอยพันนั้นก่อมบ่อไก่พอรู้หอยไล่กันตามหนทางป่าญ้าแมงไว้ไก่เพ่พักวันพอรู้ผ่านโดนตางมันเป็นสายปีนสินเขาต้องจอมเอามันบ่ได้พันลีกเวนนี่แหละนะป่อ
1: นี่นะ
0: เออเนี่ยเราเนี่ยผ่านหนักปัดตดๆคำมาไหลครบไหลคืนกันลึงๆนั่นล่ะเขาอย่าต้องมาจอมอันนี้
1: เกิดไงไหมพ่อกับอะไรยินเสียงจอมเบ็ดผ่านนี่นะ
0: ฮะ
1: มีไหนพ่อจอมเบ็ดผ่านอันผ่านนี
0: ่นี่ลูกเหยียบนี
1: ่
0: นี่นี่เนี่ยมาด้วยนี่พ่อนี่เนี่ยอาหารพันนี่มากอบ
1: แสดงว่าไอ้พ่อได้ลูกเคยเด็กจ้านี่จับ
0: จับ
1: เหมาะ
0: ไป
1: เน
0: าะไอ้พ่อไอ้พ่อลองนั่งนี่พ่อ
1: นั่งนี่นะ
0: พ่อนั่งนี่นั่งฮะนะเออนั่งโคตรสบายดีดีฮะไอ้พ
1: ่อไ
0: อ้ขอบอกไอ้พ่อกำนะเวลามันมีอะไรอย่างเกิดขึ้นนะไอ้พ่อจะไปค้างไอ้พ่อจะไปนั้นนะสมมุติว่ามีค้อนมีไม้มาตกใส่พ่อก็จะไปโอ้ยนะ
1: บ่ฮือโอ้ย
0: กินเลยพ่อแย่เลย
1: บ่ฮือโอ้ยบ่ฮือค้าง
0: ได้กินเลยนะ
1: โกได้ก่อน
0: โกก็ได
1: ้
0: คือดึงไว้หั่นนะเดี๋ยวพ่อกันเด้อร้อง
1: ร้องพ่อ
0: เดี๋ยวก็ได้พ่อโอ้ผ่านตัวแดงๆเงาลับนั่นเพิ่นเด้อบ่ถูกป่อป่อคดปุ่นหน่อยป่อป่อคดไปหน่อยคดหน่อยคดไปทําไหน
1: ป่อ
0: คดทําไหน
1: มันบ่มันผ่านมันบ่นมาดิครับ
0: บ่ถูกแก่ป่อบ่ถูกแก่ป่อคดไปทําหน่อยเออนั่นน่ะฮึบมันล่ํามันบ่ถูกแก่ก็หาสิก็ได้เพิ่นเด้อฮึบอู้วิดไปวิดไปวิดไปอ้าวจะไปนั้นกะจะไปนั้นไม่ล่าวิ่งแล้วเก็บแล้วเออ
1: เจ็บยังไงครับ
0: มาละเก็บมาละมาละมาละมาละโอ้ยอ้าวว่าจะไปนั้นปากหมา
1: โ
0: อ้ยจะมาได้กินลูกดิ
1: มานั้นละมานั้นครับนี่นะ
0: โอ้ยโอ้ยฮึบวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปฮึบโอ้ถูกก็โอ้ป่อนนั้นไหนดิบ่ถูกกะฮะไอ้มาให้นะ
2: ท่านกำลังรับฟัง
0: ไปให้ดังกะ
2: วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ฮึบโอ้บ่ถูกเนาะว้าวเอาไปให
1: ้เดี๋ยวไปลำมาใจกันก่อน
0: นี่
1: ลูกไปด้วยวันนี้ป่อบอกจะไม้หรือ
0: เฮ้ยไอ้ป่อจะแม่
1: จะแม่
0: เออไปได้ว่
1: าไอ้ป่อแม่ก่อนเด
0: ้อโหยป่อเป๋าโอ้แม่ได้นะ
1: ต่อเดียนก็ยังงู้นั่งรอล
0: ูก
1: จำเบ็ดกับบ้านจักเตีย
0: เขาจะรอจำเบ็ดนี่
1: ป่อไปก่อนเด้อ
0: เออไปได
1: ้จำมันนะ
0: เออจะจำเนี้ย
4: กลับไปบ้านเราจะกลับไปจองที่เฮาไปพ้องที่หนองน้ำกว้างจะเป็นจัดกายอย่างไรขอจ้างข้าจะกลับไปบ้านเจ็ดเหี้ยบ่ได้ลูกชายจัดนี่ยะยังนักนางปิดเบ็ดขึ้นมาถูกหัวตัวข้าจนอดเอากาเดี๋ยวนี้จะใครและจะเมื่อยกะบ่โฮม
1: ไปละกันให้ก็เป็นไรห้องเป็นห้องเอาไปหาลูกหาเมียมันเอานะแม่เอ้ย
3: อู้อีน้อย
5: ไอ้ยังอ่ะแม
3: ่ให้มาให้หน้าบ้านไปย้ำหัวโน
5: ่ให้จังแล้วไหมแม
3: ่หน้าบ้านไหนหน้าไปย้ำหัวโน่จ้า
5: พ่อให้ยังนะพ่อ
3: โอ้ให้ไอ้น้อยแ
1: ม่หัวมึงเลยกะ
5: พ่อให้ยังหัวแม
3: ่แม่อันยังหญ้าสูหัวปวดหัวเป๋าพุ่นเนาะ
1: หูขี้หญ้าสู
3: อันยังแตนเดียดมาแด
1: ้อย่าปล่อยน้อยครับ
3: ถ้าจะต่อหลวงนี่เอ้ย
1: บางทีก็ต่อฟังเตี่ยปล่อยน้อยผิดเบ็ดมามาต้องเหงากันเอานั้นละมือเอานั้น
5: ไม่ปล่อยอย่ามาเหงาบ่ลบหนีนะ
1: มันลบจะได้มือไปให้หนีไปแล้ว
5: หัวเป๋า
3: ป่วยน้อยมาไปไหน
1: เพื่อนอ่ะมึงกำลังไปจำเบ็ดผ่านมึงอ่ะ
6: เอ้ย
3: โ
6: อ้แม่เอ้ย
1: มาก่อน
3: ไปย้ำหัวพุ่นเนาะ
6: แม่
1: ฉันจะได้ไหวป้าไปสบายนะ
5: โอ้ตุ๊ด
6: เจ๊เองเนี่ย
3: โอ้ตายหมดแล้วอะไรจีนผ่านแล้วได้
6: จีนผ่านมาไปอีป้ารบไปเนี่ย
3: กะโดนต่อเดียดให้ไว
6: ้
3: ตายละอีน้อย
6: โอ้โห
3: หวงได้จีนผ่านขนาดนั้นคุณโ
6: อ้เอาลงเอาลงอีแม
3: ่แล้วจบปากอีแม่กันนี่เราด
6: อีแม่
5: ป้าให้ห้องยังโบนี่เนี่ยป้าน
6: ี่ให้ป้าบ่นั้นน่ะได้สอง
3: แล้วป
6: ้
3: อง
6: ไม
3: ่ได้ป้า
6: ป้อง
3: น
6: ั้
3: น
6: นี่
3: นี่
1: อีป้าก็จะมานั้นเ
3: น
1: ี่ย
6: นี่มันขนาดแข่งเดียวนะนี่
3: นี่นะ
6: เออถ้าแข่งมันไปเดียวเนี่ยได้สองกันอีป้อง
1: เอ็มทีแหม่มนะหันบนเอาจีนมาหันป่ามาจ้อนเอาดิ๊กลูกฝัวมันน้อยใจน้อย
5: ม
1: ัน
5: ย
1: ัง ยัง พ
5: ี่ป้อง
3: ส
5: ู
3: จะเป็นนั้นกะถ้าสูบ่นั้นจะได้ตัวแพ
1: ้จ้า
6: ละตัว
3: นี่เป็นเต้าสูนั้นนั้นนี่นะ
6: อีป้องนั้นนั่นกะกันบ่นั้นบ่ให้โอ้มานี่ต้องกินขายก่อน
5: ฮะใจล
1: ู
5: ก
1: ป้ออันนี้จะขายป้อม
6: เออต้องขาย
1: ให้ไม่ว่ามากิน
6: ได้กินผ่านมันนี่หนึ่งตัวถึงบ่มองบ่มัวไปไหนแล้วเจ้าเขาจะตกปุ้นขายในวันนี้เราซื้อของซื้อเขานี่มาแดกมาดังเขาจะตกกินผ่านนั้นเอาไปขายได้นักได้หลายเอาไปขายว่าอีแม่กินนะลีใจดีจิ้นลำ
5: ให้ไอ้
6: ผลนี่กินผ่านไหนป
1: ่อผ่านจ้าบ่ผ่านจ้า
6: แล้วกินผ่านแล้งว่าปุ่นล้านร้อยจีนนึ่งบ่จีน้อยรุ่นร้อยก็บ่ไปเขาจะตกปุ่นขายเหี้ยก่อนเน้อเจ้าตกได้เงินขายแล้วจะซื้อเขาอันนี้กาป้อเท่าเขาว่าจีนควายป้อเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไป100 200จัดที่นักนานอย่าขายจีนพันนี่เป็นร้อยสาวเก่าป้อเข้าไปป้อ
3: ก็เป็นไง
6: เอาอย่าตกกินพานเหี้ยก่อนเนาะตัวถึงบ่มองบ่มัวคนไปป้อเจ้าคนปุ่นไหนบ่เข้าไปเออเขาจะตกกินพานเหี้ยก่อนนั้นเล่าคดไปปุ่นปอดเท่ามันหลายปุ่นหลายกิโล
3: เข้าไปสู้เข้าไปนั่นแหละ
6: ตกปุ่นไหนตกไปปอดตกไปคดไปปอดตกไป
5: ไปป
6: ้อไปอย่าตกกินผ่าน
1: มันหนักมาหลายมาแล้วมาใช้ว่า
6: โอ้ไก่ผ่านเป็นตัวไอ้ป้อ
5: เข้าไปมา
6: แต่
1: เมีย
6: คนไปคนไปเฮาอย่าตกหลายหลายจะให้น้องเอาไปขายนอนไหนน้องแก้วเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อย
3: โอ้พ่อพ่อ
1: โอ
3: ้โหแต่ละสูบสูบอย่ามาเนี่ยจะเนี่ย
6: ลงไปย่ำมัน หรอ
5: แต่ละอีน้อยเข้าไปเนี่ย
3: ลงไปย่ำป้อไม่พอใจแต่ละ
5: แม่พี่ย่ำ
3: ค่ะ
4: ถ้ามันบ่มีที่อยู่เนี่ยผัวมันก็ไล่กู
5: ตายก็แม่ว่าโอ้ยตายไล่ป่องหัวแตกแล้ว
3: นี่น้อยเป็นยังจะแดนนี่พ่อหนอแ
4: จ่มบ่พอนะกินผ่านเหี้ยกินผ่านหาย
6: กินผ่านหายหมดปวดตกกันนั่น
5: ตายไล่ป่อค่ะจะนี่ครับเป๋อุ้ยตายละตาย
4: ละบ่ล่ำบ่ใจฮู้โอ้ย
6: กินผ่านเป็นตัวนะนี่พ่อนี
4: ่แม่นแล้วก็ไล่พ่อหนีเด็กๆพ่อลุง
6: ไปไล่นี่
4: ม
6: ันเจ็บ
3: สู้เจ็บก่อนนี
4: ่เออมาให้มานี้เนี่ย
6: เจ็บบ่ล่ะ
3: น่ะ
4: เจ็บแต่บ่เจ็บมันปวด
5: ตายปอกออก
3: ให้พ่อนี่นั่งแม่กระตึก
6: พ่อมาตกกับแล้วควายตาตีรักหนอกำปึ้งกำปอหนอตัวปอเฒ่าอันว่าหูแล้วกาลูกเขยป้อเฒ่าอันนี้ขวาลิดลูกเขยมือจางอีป้อไข่ได้จะติมื่นแล้วหน้าลูกเขยมือจะได้มังว่าอีตัวกะโจกใจ

0: ม่นก่อนบ
1: ่แม่ละ
2: อยู่บ้านโดยกันดังดันเขาบ่จมบ่สร้างนะยังอันใดมาได้ลูกเคยถูกอกถูกใจตัวในในดีใจบ่เศร้าก็ตั้งใจเอาหนอเจ้าลูกจัน
1: หาว่าถูกอกหาว่าถูกใจคำข้าพ่อจะตายเหี้ยแล้วไม่เท่า
2: อ
1: ันนี้แล้วกาลเคยมีจานี่เล่ามาคำคนเท่าบ่ได้อยู่ดีกินดี
0: บ่เท่าก็ได้ลูกจ๋ามื้อจ๋าก
1: ันฮู้ตอนแรกเมียต้นหัวปีข้าจึงบ่ฮึมาควักมาจี้ลูกสาวของข้าว่าหยังได้จ๋าแม่มันแต่แต่อยาก
2: จะได้มันมันต้องได้2เดือนแล้วเดี๋ยวนี
0: ้เอาใจอีก็ดีกับปอดเฮาปอดเฮาหลองไล่ลูกเจ้านี่ข้าไปข้าหนีหาว่าข้าบ่ดีก็จะหนีแล้วเจ้าเลี้ยงเอากะหลานของนางแม่เฒ่าเลี้ยงเอากะเฒ่าข้านี่จักบ่เอาว่าแย่อ้อ
2: โอ้ข้าบ่ฮู้หนีสู้เฮ
0: ้กันว่าข้าบ่ดีข้าจะปกควรหนีกันคนใดว่าดีข้านี่จักอยู่นี่ถึงบ่ไปบ่หนีล่ะไปไหนแต่แต่
2: แม่ต้องบ่ฮู้หนีลูกเฮ้จะได้จะฮู้อยู่เนี่ย
1: หนีข้าถ้าใครสิหนีน่ะ
2: เออได้จะได้ปอนเฮ้ยลูกเฮาก็ต้องได้2
1: เออต้องบ่ต้องหัวต้องกัน
2: แล้วแพจะเลี้ยง
1: แม่มึงกะ
2: ท้อเฮาจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยง
1: เออก็ตัวเองกับลูกเคยลูกใจ
2: ถึงวันน่ะกินย่าลูกเคยลูกใ
1: จใครลูกใจอันนี้ป้องลูกใจ
0: ปาโทๆๆๆตัดสินใจเฮ้ยมันตั้งแต่ก็ตัดบ่ได้เฮ้ยปอนหนีดีกว่าละบ่เฮ้ย
2: เออหน
0: ี
2: หยังเฮาจะลูกใจอยู่บ้านหนู
1: นะหนีก็หนี
0: อีปอนหนีไปบวชยังเด้ออ่
1: าลูกเฮ้ยพ่อจะหนีไม่บวชนะ
3: พ่อจะไปบวชเอง
0: ดีเลวดีเลวปวดเจ้าเมียงฟันเกียอันนี้ปวดเมียเปิ่นจะหนีออกบ้านได้ลูกเคยลูกใจก็มาเห็นมาบ้านจะปะคาขี้ข้านมันก็ซ้ำบ่เชิงจะอยู่ด้วยเมียอยู่ด้วยแม่นักหนาบ่เป็นหยังจ้านั้นก็ปอดเฒ่าก็ว่าจะได้กันจะเอากันแล้ว
1: ลูกคันนี่ปล่อยไปบวชทำไรแม่ทำไรลูกเขาก็มาหนังซื้อซื้อใจพ่อต้องจำเป็นบวชเน
0: า
1: ะ
0: เออบวช
1: ล
0: ่างสวย
1: โอ้สวยแล้วบ่สวยบ่ว่ามันนะใจพ่อต้องจำเป็น
0: เออขอไปบวชเ
1: ถอะเอาแล้วนะพี่พ่อจะไปนะ
0: ไปเถอะ
2: หนูไปบวชข้าก็จะไปใส่บาตรกูเจ้าอ่ะไปเถอะสู้แม่
3: อะไรแม
1: ่โอ้บ่อะไรแล้วไอ้พ่อ
3: ไปบอก
1: บ่
3: ฮักลูกแล้วกัน
1: ฮักกันลูกฮักไปหาไอ้พ่อที่พุทธิก็ได้วัด
3: จ้
1: าแม่มันจะห้ามไปนะ
3: จ้าลูก
1: แม่ห้ามไปแม่ว่าจะเอาข้อไว้น่ะเปิ่นฮัก
3: ลูก
1: เ
3: ออ
1: ฮักลูกเคยลูกชายก็อยู่ด้วยกัน
2: กันสู่บวชข้าก็เอาหัวใหม่เฮียก้าน
1: ี่ตามใจกัน
2: ข
1: ้
2: าก็ยังบ่เท่าเด้อเนาะสวย
1: ค่ายว่าเออเอาลูกใจอะไรวะเอาที่สองก็ได้เน
2: า
1: ะ
2: แค่ว่าสักเดียวเอาลูกใจเป็นหัว
1: เอาสารน้องนี่นะเอาสารน้องนี่นะแม่เฮ้ยไว้ๆนะพ่อจะลาไปบวชนั่งทำหน้าที่ชีพใจเขาไปบวชเป็นพระเป็นสงฆ์เป็นเน้นองค์เจ้านะพอละ
0: เฮ้ย
1: ฮะ
0: อีพ่อจันลานั้นยังไปบวชไม่ใช่มีสันลวดมีปิดเขาปิดปางนี้ละลูกละหลานบ่ปิดหยังจ้าเจ้า
2: ไปไ
0: ปนะจะไปบวชพร้อมแก่จะไปบวชพร้อมเฒ่าไปเถอะพ่อเจ้าว่าไรลูกไรเมียงเปิ่นว่าหวานสาเอ็มก็สัมมาเกมปันเกลือไอ้พ่อจะละเมียไปบวชปิ่นตู้เจ้าบ่ต้องเอ็งไล่เขาแฮมเนอร์พ่ออุ้ย
4: บายละลูก
0: บายบาย
4: ละ จ
0: ้าอีเมก็อยู่ในศีลในธรรมจะไปฟังกรรมอย่างเจ้านายน้องแก้วการเลี้ยงเฮียนครอบครัวนี่เลวอย่าไปแต้วแต้วลูกจะหาเงินมา ลูกจะเอาเมียเป็งนี่มาอยู่ด้วยกันเป็นไม่เจ้าหลักฝันนอดว่าไหนน้องหลานพี่สีมาดีใจจิ้นลำ
3: อยู่ต้อยหัวแม่น้ำเอิกหัวยัง
4: บอกว่าสักหน่อยแต่หัวไม่ยัง

0: นแม่ต้องมาย้อมเท่าอ่ะ
1: กันเลยนะแม่เมียของข้าคนนี้ปากแดงปีลีงามเหมือนเมียเฮา
0: ไปประกันละหัวข้า
1: เดี๋ยวนี้อีแม่อายุได้ก็กี่ปีห่างเหมือนสาวจีตาตี้สาวน้อยสีฝังดำบอยก่อยมานั่งลองขอขอบคุณยังสหกวางแห่ง

งบ่ต้องกลัวอยากกลัวกันมีนักมีหลายเปิ้นขอขายไว้แล้วขอบคุณขอบคุณกันติ้งปาติ้งเอาติ้งแม่ห้างนางสาวันนี้เฮายังก่อนขอบอกขอบใจกันติ้งลาเด็กลาอ่อนหยุดยั้งเหี้ยก่อนเพราะมันหมดเวลาคือพ่อแม่พี่น้องญาติเราองศาเอาติ้งอาก็อย่าไปมุ่ยไปไข่เฮออยู่ดีมิ

0: คืนนี้มาคุ้มค่าปะไปตีหนึ่งตีสองลักไก่ได้ตัวเดียวเหี้ยแต
1: ่ก็ได้ไก่ตัวเดียวก็หาได้ต้มกินนี้แล้วรอกินฟรีลงใจ
0: เอาเอ๊ะแฉมเมื่อใครได้เงินโชดแม่นก็
1: เจ้าละได้หมอพ่อครู
0: แต่เดี๋ยวไปที่วัดด้วยกันปะตู้บริจาคลุงหันเงินบริจาคมีหันจะเป็นเกิ่งตู้บุญนั่นแฉม
1: ฮะโอ้ถ้าอย่างอันก็หวานอกอ่ะ
0: ก็นะกะ
1: อันไปเมื่อคืนเนี่ยบอก
0: ก็เมื่อคืนนะกะ

0: เดี๋ยวปล่อยมึงเห่าไปกูจะเซกัสหาปากมึงอมตะลึกตึกตักหมาเขี้ยวหักพบกูบ่เข้าจังแม่เท่าไรกูบ่ตันเล็ก 30,000 สำปันขว้างกูบ่ถูกปืนบ่มีลูกยิงกูบ่ตายอมสหายเทคฮะหันก่อลงใจดักแชมป์นะฮะ
1: โอ้ยแกก็มึงขวัญใจงัดแหละแชมป์ก่อนเน
0: า
1: ะ
0: เฮ้ยลงจักกะใจเย็นๆค่ะ
1: นกได้ละได้ละ
0: ละละเด้อๆเฮาจะขึ้นนี่นะ
1: ก่อนเอาเล็กมานี่เอาเล็กมานี
0: ่อยู่ก่อนเฮาเด้อเอา1 2อึ๊บโอ๊ยโอ๊ย
1: ละละละละเอ้ยเอาได้ก่อนได้ก่อนได้เนาะ
0: เออโอ๊ยขาแช่มาไว้ห่าอย่างนี้บ่โอ้ที่ขาเนี่ยอีลำเหลือก็บ่ต้องเห่าออกมาลงใจลงใจก็มาหับเอาหีบนี่แหละโหมาล้มอยู่เขาดอกปุ้น
1: กูกลัวเปิ้นหันหน้ากาม
0: าไปนะเนอะตุ้มไปโอ้โหละ
1: มึงลงมามึงลงมามึงลงมา
0: ละละนี่มือเนี่ย
1: กำเนี้ยบาดแขมปะปะ
0: แบบ

0: ท่านสุวรรณ
1: ครับผม
0: ไปเอาวิญญาณไอ้พวกติดผิดศีลข้อ2อาทินามาแล้วหรือยัง
1: มานี่แล้วครับ
0: ท่านท้าวสุวรรณไปเอาบัญชีนางหมามาพอและชื่อก้อยก่อนว่ามันตัดกันก่อ
1: ท่านครับบัญชีนางหมาหายครับเอานี่ไปดีกว่าแน่นอนกว่าไอแพด
0: อ๋อไอแพดแน่นอนกว่ารับรองบ่ผิดตัวเอาลุงใจไอ้แซมเมื่ออยู่เมืองมนุษย์ตึงบัดทำมาหากินยังกล้าได้กล้าลักเล็กขโมยน้อยลักทรัพย์เป็นขโมยช่วยโจรแม้แต่ตู้บริจาคในวัดเลยว่าก็บ่เว้น
2: ขอเจ้าขอยกตอดยกตาเฮอผมเจ้าผมทำไปด้วยบันไดกลางใจแกครับขอยกตอดเจ้า
0: เฮ้ยบ่ต้องอุนักสุวรรณ
1: รับผม
0: เอามีดมากกมือบัดเดียวนี
1: ่มานี่คนที่ลักขี้จกมากกมือไปไหนไปใจเอามือมา
2: เอ็งโดนหลงเจอหลงเข้าแล้วมือหลงเหี่ยวพกไอ้แชมป์ก่อน
3: ไอ้แชมป์ไม่ใช่ครับขอกองรู้ใจเมื่อก่อนเจอ
2: ไอ้แชมป
1: ์
2: ได
1: ้แล้ว
2: โอ้ยไอ้แชมป์ไอ้แชมป์
1: โดนไอ้ด้วน

0: โอ้แม่มันตั้งแต่เขาได้โทรศัพท์เนี่ยนะแต่โอ้ยมันสะดวกสบายกูอย่างนะองค์การโทรศัพท์เปิดกับบริการจัดดีขอปุ๊บได้ปั๊บแต่แม่มันแต
1: ่นั่นนะเนี่ยพ่อมันกําเดียวแม่มันขอโทรไปหาเพื่อนกําเดียวนี่พ่อมันเนอะ
0: เอ้แม่มันป้อก็ว่าจะโทรไปหาเพื่อนป้ออีน่ะจะไปโทรเมินน่ะป้อมีธุระด่วนนะ
1: เมินมาเมินกําเดียวได้ขอลองกํา
0: น่ะฮั่นเอ้ขนาดบอกไปบักกี้คนน่ะโทรมาแล้วเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหล1 2 3ที่นี่ที่ไหนอ่ะ
1: โหโหพ่อมันก็นี่มันบ้านเฮาอ่ะไปถามเปิ้นแล้วจะอู้กับไผยังใดมานี่โทรก็บ่จ้างอู้ก็บ่จ้างข้าจะโทรข้าจะอู้อะโลอะโลโหบ่ได้ยินสักอย่างไผอ่ะโทรมาแล้วก็บ่อู
0: ้ไผแม่มันโหสู้ก็ได้อ่ะไปปีนไปเห็นลูกเอาสายโทรศัพท์ขึ้นตั้งโบนเนี่ยไผไม่ได้ยิน
1: เนี่ยข้าก็บ่ฮู้พ่อมันของมันใหม
0: ่มันก็มอกเดียวกว่านั้นน่ะ

0: สูสูสูสูเบาๆหน่อยกับโทรศัพท์นั่นน่ะไปจะโทรไปไหนล่ำเหลือน่ะยังมาพ่อบินโทรศัพท์เนี่ย 5-6 พันพวก
1: ฮะยังดีเหลือถูกอ่ะเมื่อใดก็โทรทางไกลแฮมซ้ำโอ้กำไหนเป็นเตือจั่วมงจั่วมงแป่งเสียงหน่อยเสียงใหญ่โทรไปหาไผล่ำเหลือ
0: โอ้โทรไปเรื่องการเรื่องงานน่ะกะธุรกิจอ่ะ
1: ธุรกิจยังบ่อู้ดังๆธุรกิจนะกะ
0: มาถ้ามาลูกข้าจะห้ามคนเดียวข้าห้ามจ้างละฮัลโหล
2: คุณสุรพลกะเจ้า
0: ครับสวัสดีครับมีอย่างกะครับ
2: ญาติคุณชื่อมาวินเพิ่นฮื้อเบอร์โทรนี่ไว
0: ้
2: มาฮื้อติดต่อกับคุณด่วนเพราะญาติคุณโดนรถชนอาการหนักต้องผ่าตัดพอดีเลือดกุ๊บโอบีตางโรงพยาบาลบ่มีเจ้า
0: เ
2: พราะฉะนั้นคุณต้องวิ่งเต้นไปเซาะซื้อเลือดคนเดียวแล้วก็จ่ายค่ายามาตอยฮื้อมาด่วนเลยนะเจ้าตะอี้นะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: เอ้ยจกสองจันกะโทรศัพท์ก็ยังบ่ได้ฮื้อแต่จะมาเสี่ยงกะเลือดกะยาแหมฮู้อย่างอีบ่ซื้อจะดีโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์หูติ๊บมันจะหูคังตะกะเนี่ยมาเสี่ยงตังบ่กะพริกกับเกลือกาย

0: ฮัลโหล
1: นี่คุณเป็นคนอย่างใดอ่ะคุณเป็นลูกป้าจายก่อคุณทำลูกฉันต้องแล้วคุณมาห้ามผิดชอบอ
0: ่ะใครอ่ะ
1: ลูกสาวฉันกำลังเฮียนอยู่นะฉันจะเล่นงานคุณให้ถึงที่สุดเอาจนไม่ได้ฟุตได้เกิดคุณมารุด
0: พี่ผมไม่ใช่มารุดนะครับผมสุรพลครับ
1: กะขอโทษโทษพิษ
0: โอ้โหอย่างล่ำเหลือนะครับโทรศัพท์เนี่ยแต่โอ้สูครับเตอะกับโทรศัพท์เนี่ยข้าใจบ่ดี
2: อ๋อกัญญาอู้เจ้า
3: พี่กัญญากะ
2: เจ้าน
3: ี่ตุลาเนอะ
2: เจ้าเจ้า
3: แต่ว่าไปหาพฤศจิกาธันวาก็อยู่ลวดไปหามกราบอกกุมภาตัวนะพี่
2: เจ้าม
3: ีหน้าจะเผาแล้วพี่
4: ท่านกำลังรับฟังCM77วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
3: เตี้ยนะพี่บัดนี้เจ้า
2: เออเฮ้ยจะเอาเงินติ่นไหนไปช่วยเมษาหันไทยจะได้ไปเปิ่งพืชสภาเห็นละจะไปหามีทุนนะก็ซ้ำอยู่ไกลเนี่ย

0: ันนี้งานแต่งงานแม่นก็จ้า
1: โอ้คุณยายน้ำเดือเจ้าแม่แล้วล่ะเจ้าเจริญเจ้าขึ้นนั่งทางไหนเจ้าคุณไปแขกฝ่ายเจ้าสาวก็ว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเจ้า
0: ทุเลศเพิ่นมาใจแขกเด้อเจ้า
1: เออคุณมาใจแขกแล้วคุณเป็นไผเจ้าก
0: ระเทยเจ้า
1: เออ

0: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับบัดนี้ถึงเวลาที่ท่านจะได้รับประทานอาหารแล้ว
1: กุยได้ยอกกันเนี่ยขอเชิญท่านสุภาพสตรีก่อนนะครับและตามด้วยท่านสุภาพบุรุษเชิญตามอัธยาศัยครับขอสักขอสักขอสักเจ้าทำไมหรือครับเจริญกับสุภาพบุรุษเจริญกับสุภาพสตรีฮะและกับเธอนี่มันเป็นอย่างไรมันมีหัวใจกะ
0: ก้าสุดเจ้าเพื่อนมาส่องปันป่ายของควันก็เกียมมาละแต่เบื่อเตี้ยหายมาได้กินข้าวกินปลายะก้ากูก้ายมางานนี้กูก้ายเนาะบ้านี่แถมรูปหายกินยังย้อยมาเบิ่งเบิ่งไปอยู่ข้าวอ่ะได้อยู่เลยไม่ไหวก็ไหวอยากกินข้าวอ่ะพอนะยำเส้นร้อนย้อยกังไปเส้นไปสายเถอะ
1: อ้อยดอกพองามเที่ยวมีก็พักกับปืนเฮ้ยกูกินมาลงแล้วอย่างง่ายโตเลย

0: เป็นว่าละกูเบื่องานอย่างงี้กูถึงมาใครมาอีเฮ้ย
1: มันเป็นได
0: อันงานเลี้ยงแบบคาเฟ่นี่นะ
1: ฮะเออพุ่นห้องแบบบุฟเฟ่อย่าตัว
0: เออจะบุฟเฟ่บุฟเฟ่ฉันก็ย่างเตอะกินก็น้ำวบวบวบข้าวกับบะกินสักเตอะอายกูละเบื่อไอ้กูขยี้เอวอายอันนี้ห้องน้ำปวดใหญ่นั่นก็ห้องน้ำไม่หญิงอายห้องน้ำกระเทยสูดจึงแบบแปลงกันก็ว่าอย่างใดนี่ไอ้กูจะเอาเนี่ยนี่ดีกูใส่เกือบส้นสูงมาอีเฮ้ยไ
1: อ้โอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะยังไงเน
0: ี่
1: ยทำไมเยี่ยวอย่างอ่างล้างหน้านี่เนี่ยก็ห้องน้ำมีอย่างมาเข้าเนี่ยแล้วก็เยี่ยวเหม็นอย่างเยี่ยวงัวเยี่ยวควายอ่ะ
0: จะไปมาปากมากนี่นะเยี่ยวใครจะเหมือนน้ำอบน้ำหอมเจ้า
1: ก็จะมาเยี่ยวที่อื่น
0: นั่นก็ห้องน้ำพ่อจายนี่ก็ห้องน้ำแม่ยิงห้องน้ำกระเทยสุดจึงปะแปงห้องกับบ้านอย่างใดมาต้องมาไล่เนี่ยรับมาได้รับมาได
1: ้นี่มันกระเทยก็ว่ากระทิงก็ว่ากระโถนชกกระปก
0: เนาะจะไปมาปากบัดดีนี่เนี่ยถ้าหน้าซอหอกูกระไตกิ้วแตกมาแล้วนะ
1: ตรงนี้ก็

0: ย
1: ปีนี้ปลูกหยัง
0: เฮ้ไอ้อย่าปลูกมันอ่ะรู้นะลองไว้ดําปีปีนี้เตื้อราคามันดีแล้วมึงปลูกหยังอิน
1: เขาจะปลูกข้าวโพดนะ
0: เออ
1: มันอ่ะรู้ปีแล้วหลาบแต่แต้ปูตื่น
2: พี่ก็ว่าจะปลูกข้าวโพดเหมือนกันนะแต่ไอ้กองน่ะก็ว่าบ่ปลูกจะปลูกมันอ่ะรู
0: ้เออขอเจือไอ้สักปีเด้อเขียว
2: คนมันเหลือกรรมคนมันอ่ะรู้และเจ้าจะหูซึก
0: เว้ปากแต่ปากเนาะ

0: ันอรูปีนี่งามแต่แต่เขียวขอปอดเท่ามันฟุกสกรรมเตอะจะซื้อรถเครื่องใหม่ๆที่ม่วนๆสักกันหรอ
1: ยังบาตันนั่งเตอจะไปฝั่งเหยียดแข้ง
0: เออ
1: ขอให้มันได้ขายก่อนเตอไอ้กอง
0: เออได้แน่ได้แน่เขียวรถเครื่องเหมาะกันปีนี้ลมเปี้ยมเนอร
1: ์บ่าต้องรถเครื่องอ่ะไอ้กองรถที่บ่ได้นี่มันจะใกล้กอง
0: เอ๊ะ
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: ันก่อหันก
1: ่อ
0: เอาคำมาติดปากอีเขียวไว้เหียหันก
1: ่อ
0: มันอลูตายจอยไปเป็นฮอนเป็นฮอนได้แน่รถเครื่องปีนี้เอาอย่างไม่ลอยเด้อไอ้กองเด้อ
1: ปอจะไปมาซ้ำกันเขียวเอจะเอายาอย่างมาใส่มันอลูบอกคือมันตายจอยฮะ
0: มีกะยาแก้มันอลูตายจอยอ่ะ
1: ยาอย่างเขียว
0: ต้มน้ำฮอนเดือดเดือดท่านเอาเข้าหดเอารถไถเข้าไถฮันเนี่ยยาแก้มันอะรู้ตายจอยแล้วก็ปีนี้สุดปีนะจะไปมานอนใกล้เนอะคุณกอง
1: เว้เมียแต่เมียเนาะ

0: ย
1: โอ้ปีนี้บ่ปลูกมันอลูแถมกะ
2: มันอลูมันอลูน่ะกะอิน
1: ใช
2: ่ปีแล้วสุดปีเพราะบ่ได้ใกล้เมีย
1: โอ้อันกะเออมาเลี้ยงปลาเห็นเน
2: าะมื้อเดี๋ยวนี้มาขุดหนองปลาเลี้ยงปลาแล้วเบ้ย
1: โอ้ดีก่
2: อโอ้ตั้งแต่ขุดหนองปลาเลี้ยงปลานี่เข้าท่าเฮ้ยนั่งกินดอกลูกเดียวนะ
1: โอ้ดอกเงินกายกอง
2: เออดอกเงินห้าหยังดอกแก่ขนองนะกะถ้ามีดอกแก่ขนองนะไอ้ก็ตายแล้วกะอาหารก็แป้งปากก็ถูกเอาดอกแก่น้ำมะลวกกับน้ำพริกห้าจบมาเป็นมะฮกก้นปูดละบะ
1: เนี่ยไอ้กองนี่มาใจเขาสอนเนอะ
2: เออ
1: ไอ้กองเนี่ยไอ้หยังเนี่ยบอกวางแผนน่ะ
2: มีไอ้มีอ่ะคนวางแผนไอ้มีลูก
1: ใครอ่ะ
2: นั่งยูทูบม
3: าอ๋อละละคุณกองไอ้ยังที่บดีนะเอามาลงที่ข้าหมดเนาะบึดจะเอาซุ่มควบหัวให้มึง

0: วัสดีครับป่ออาจารย์ตุลุงอยู่ก่อครับ
1: ท่านมีบุญกุฏิปุ้นยังแปลงหน้ามองหาลุงใจ
0: ตั้งแต่เมียเปิ้นตายนะก้าแปลงหน้ามองตึงวาน
1: เอ้ยเปิ้นตึงว่าอันนี้จังทุกครั้งอนัตตายึดติดกับสิ่งไหนก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นนะอันนี้จังมันเป็นของบ่เที่ยงวันหนึ่งเฮาก็ตายเหมือนกันนะ
2: โอ้หมดอ่ะป้อนหนานมันทำใจบ่ได้นะก้า
1: อันก็เสาะหาไก่อุ้มสักคนดีก้า
2: โอ้ยอันท่านนอกจากแม่มันที่ตายไปนี่นะมันถึงบ่มีอกมีใจเฮาไผเลยอ่ะป้อนหนาน
1: สักน้อยก็มีอยู่ก้า
2: โอ้ถึงบ่มีแม่แต่ๆอีก็ถึงบ่มีเลยเนาะป้อนหนาน
1: โอ้ถ้าจิตใจมั่นคงอย่างอีนะพอฮึมีศีล5ประจําใจก็เป็นสุขแล้วป่ะจะปาไปหาเจ้าอาวาสบุญกุฏิไหว้พระรับศีลเนาะ
2: ป่ะโอ้ยขอบคุณป้อนหนานเนาะค

0: ภัยล่ำเรือน่ะนุ่งเตียวขาชันขาเงาจัดลาดแต่แถมแค
1: ่เออไม่ยิงบาเดียวป้อถึงแต่งตัวอย่างเอี้ยหน้าหันก็ป้อใจอยู่แต่ไหนก็ง้อมง้อมง้อมอ่ะงามก็
0: โอ้ยพ่อมันไข่แกะแล้วแกใครถามมันจะกำบอก
1: ได้กะอู้ไปกะแกง้อมลูกผมจะแนะนำให้
0: เอาเลยแถมเอาเลย
1: น้องพึ่งไปไหน
2: อ
1: ๋
2: อพึ่งมารอเปื่อนยาเจ้า
1: อันนี้พอใจเงินบูดเนอะเมียเปิ้นตายเปิ้นง้อมง้อม
2: สวัสดีเจ้าไอ้คำใจ
0: อาจารย์จะวัดดี
1: โอ้พอใจขาดอกตกเนี่ยโอเคเพียง
0: เอามาชุนกูเตือนนะ
2: โอ้ยแล้วไอ้ใจไปไหนมาเจ้า
0: เอาอันนี้ก็ไปวัดไปอยากไปแอวเล่นบันไดอันบ้านยังก็น้องพึ่งอยู่จังใดเนี่ย
2: อ๋อเพิ่งอยู่บ้านใต้นี่บ่ได้เจ้าไปแอวก็ได้รู้เพื่อไอ้แซมไปส่งกะรอเปื่อนบ่มาเพิ่งจะปิกแล้วเนื
0: ้อฮะ
1: อ๋อลูกชายขันดอกอ่ะ
0: โอ้ยเฮ้ยมึงจะไปมาชุนกับขันดอกขันดวงเถื่อนนะนอแอไปบุญฮะไปแต้มมึงนั่นนะบ่แฉม
1: เป็นได้หายง่อมพ่องแล้วบ่เมื่อไรก็ง่อมหาเมียง่อมหาเมียอ๋อขันดอกตัว
0: โอ้ยเฮ้ยก็มึงก็กำไปฮันนะกายแฉมขอนอก
1: ว่าใจนี่แท้หาน้องพึ่งกำเดียวบ่าวขันดอกขันดวงอย่างแล้วแต่

0: โอ้ลุงใจยังแปลงหัวยุ่งหัวยีวีผมไม่พ้องกา
1: อ้อยบ่มีอกมีใจวีผมวีเผ่าอย่างอาแชมป์กุดแควกะลำไงร้อยกว่าต้นบ่ได้ชะตังชักบาทมึงได้ก็ได้แชมป
0: ์เฮาได้ยังควรหน่อยปอกให้ 300,000 ป๋า
1: อันว่า
0: อื้
1: อโอ้บักที่ลุงนี่อย่ามาออกชักหน่อยอย่างอันแชมป
0: ์ก็เฮาใส่สารลูกจะเอาจอดตลอดปีก็ได้ลุงใจ
1: อันได้ยินเขาว่าชัยฉานชัยฉานนี่นะต้นลำไยมันจังตายนะแชมป์
0: อ้าวต้นลำไยตายกับลุงตายจะเอาอย่างไรแล้วลำไยตายที่ดินลุงยังอยู่ถ้าละต้นลำไยอยู่ที่ดินลุงมีธนาคารแล้วลุงก็จะตายตัว
1: หน้าฝังหน้าฝัง
0: แค่แนมใส่ถูกสูตรมาถึงมาตาย
1: อันลุงจะใช้ชักน้อยเนาะแชมป์เนาะร้องไปเนาะมาร้องมาหูแจ๊ะจริงๆเนาะ

0: ปะลุงวันนี้อยู่มาสวนเจ้าจ้ะ
1: ไอ้แชมป์กะ
0: ครับ
1: โอ้ก็ไม่ใช่ฉันล้ำไงหน้ากะปีนี้จะเอาจ่อมันออกอย่างบอกไฟดอกวังดินจะคำเออคืออย่างอีน่าแชมป์มาเดี๋ยวนี้ปล่อยยังคำปานช่างมาละโทรมาถามถึงวันนะปีนี้ลุงจะล้างหนี้สามแสนป่ายใช่คำนะแชมป
0: ์เออแล้วลุงไปใส่เกินเนอะเขาก็อย่าไปสวนเขาใต้ในกามาไปเดินที่จ่อหน่ำละ
1: อันบอกโชคดีเนอะแชมป์เนอะ
0: ครับ
1: แต่งมาเตือนบอกให้ใช่หนักคอยเพื่อนหน้ากันหนักมาต้องมาเตือนขนาดลงสวนมาตะกี้นกเอียงห้องปลเลียงปลเลียงแววปลเลียงออกลุงเนี่ยเอาจะใช่ติ๊กๆจะใช่ติ๊กๆเอามันจ้อเหลือเปิดนะปีนี้นะปอกแน่ปีนี้ปอกแน่

0: น้องแดงป้อมีบ้านก่อ
1: นี่ป้ออยู่ในโซนลำไยปุ่นอ่ะวันคำเป็นวันคำเข้าป้าก็ไม่ยอมกินลำไยก็มีหน่อยจุ่มถ้าลำไยตายจะขาโตตายต้อยไหนแซมลองเข้าไปพอในโซนลำไยหรือกำหร
0: อโอ้ใครมานั่งไข้หัวอยู่อย่างนั้นอ่ะ
2: ไข้หัวหยัง
0: ใช่
2: ยาตาบ่มีมอนกะใช่ฉันลำไยหมดไป30,000ป่ายบะจ้อบะจ้อท้อก็ฉอดยุดแน่ที่ฉวนลุงนี่นะท้อก็ฉอดยุดแน
0: ่ลุงใจพอจะไปนับได้นับยึดเมื่อก็ยืดยุ่นหากันได้กะตัวมีปัญหาอย่างก็อู้เปิ้นกะบ่ได้ซ้ายปีนี้กับซ้ายปีหน้าก็ได้หรอเอ๊แต่ที่ว่าผมเนี่ยใส่สารแล้วยังหน่อยแล้วลุงใจมันเป็นยังไงว่ามันหน่อยใส่เกินไปกะลุง
2: มันต้นไหนก็สัก3กิโลเนี่ยกะวันนี้ก็จะปอละเป็นตะนกเอี้ยงมาห้องปะเลี้ยงปะเลี้ยงเนี่ยลุงก็เลยวานไปแถมต้นไหนกิโลตายไอ้เจ้าอ๋อง
0: โอ้ดีกาลำไยมันบาดตายมันเกินลูกลุง
2: แล้วจะแย่อย่างใดไอ้ลำเหลือแชมป์ฮะที่โต้ลุงลงสวนมาตะกี้นะเชียงนกจิตเจียบก้องห้องนะแชมป์วิดแย่วิดแย่ไม่ถ้าจะหันลุงแย่นะบาดแชมป
0: ์อันนั้นเปิ้นห้องว่านกกลางเขน
2: นั่นน่ะทกช.ต้องมายืดตีลุงแน่มันบาดเจาะลุงจะต้องได้ไปห้องเพลงให้ทกช.ฟังละนี่
0: โอ้ดีเหมือนกันลูกห้องเพลงก็เปิ้นฟังอ่ะแล้วเปิ้นจะได้ลดหย่อนผ่อนหนี้เหื่อ
2: ทกช.ทกช.
0: ก็นั่นเปิ้นจะได้ลดหื้อลุงอ่ะ
2: ทอนหลังนี้กันแฉงหน้ากาแฉม

0: ไปแล้วลงใจวันนี้วีหัวเรื่อมมาจุ่มแมงงอนกอประมาณเลยเน
1: า
0: ะ
1: กำนี้บะหลังดีอูกับคนเฒ่าคนแก่เนื้อบาดแฉม
0: ลงใจจะไปไหนเนี่ย
1: จะไปช่อชื่อเป็ดน้อยทั้งเช้าฉามชีพตัวนะว่าไงเวียงพวกแง่บะ
0: เออดีเหมือนกันอ่ะพอเขาฝากซื้อหวยชุนชุนสักใบเหรอ
1: แหละชุนชุนมึงไปได้เลขเด็ดอย่างมาฮะ
0: มีกาลงใจอ๋อสตางค์ฝาก
1: ลุงก็ว่าจะชื่อชักใบนะเพื่อฟุกหุเลขอันยังบ่ฮู้จ้ะนี่อ่ะลุงก็จะไปแล้วเนอะ
0: ขอบคุณนะลุงเนอะ
1: เออเป็นยังอ่ะ

0: โอ้ป้อมันสู่ชื่อหนังมากินล่ำเหลือค่ากินป้อบัดเชียงนะฮะ
1: ไม่งั้นที่เก่งๆไปนะยอกตาป้ามึงก็เงินฟรีอ่ะชุนชูนายแชมป์น่ะจ้ะเอ้าเราแดงน้ำแข็งรอดอันนี้ของชูอ่ะ
0: ข้าบอกเคยกินชักเตือนน่ะชูเล่าน่ะ
1: เฮ้ยน่อ
0: โหป้อมันพอไอ้แชมป์ติ้วอันหยังเข้าบ้านมาติ้วป้อบัดเชียงเหรอ
2: สวัสดีครับลุงใจ
1: สวัสดีมาแชมป์กี่เข้าด้วยกันบ่ะจนแก้วชะกำเอ้าอันยังร่ำเรือไง
2: วันของครับอย่ามาฝากเป็นของขวัญลุงใจนะกะขอบคุณเนอร์ที่ซื้อหวยมาฮื้อเนี่ยนะ
1: ฮะมึงถูกหวย
2: รางวัลที่สองลุงใจ
1: มันที่สอง
2: ครับ
1: ก็ได้แชมป
2: ์สองแสน
1: สองแสน
2: ครับเออโอ้โหน้ำแข็งกับพ่อลุงใจกันนะ
0: ป้อมันป้อมันเป็นอันยังเนี่ยโอ้ยสูเนี่ยปนหวานแล้วกินบาชื่อบาชัยเปิ้งเปิ้นบาดโลภมากลาบหาย

0: อ้าวคุณเป็นอะไรมาครับเนี่ยเจ็บมากไหมครับ
1: อ๋อผมขับรถไปชนมาครับ
0: ขับรถไปชนอะไรมาเนี่ย
1: อ๋อผมขับรถไปชนนกกระจอกมาครับรถผมแหลวหมดครับ
0: อ้าวแล้วใครมาปล่อยนกกระจอกเทศมาเพ่นพ่านกลางถนนเนี่ยอันตรายนะเนี่ย
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศครับนกกระจอกธรรมดาบ้านเฮาเนี่ยครับ
0: อ้าวแล้วรถคุณพังได้ยังไงเนี่ยนกกระจอกตัวนิดเดียวเนี่ยนะ
1: แต่พอดีนกกระจอกมันยับอยู่ที่ท้ายรถสิบล้อผมเลยเอารถไปเสยก้นรถสิบล้อมาครับ
0: คุณไม่น่ารอดเลยนะเนี่ย

0: จอดขออนุญาตตรวจแอลกอฮอล์หน่อยครับเอาเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์เอานั้นมันจะเป่าแล้วเนี่ยมันจะดูดแล้วเนี่ย
1: โหแล้วเป่านี่อย่างครับแล้วมันมีผลอย่างไรเนี่ย
0: อ๋อถ้าเป่าเลยเนี่ยถ้ากินเหล้ามาเป่าเนี่ยมันจะวัดออกมาเป็นมิลลิกรัมเป็นมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ในด้านกฎหมายถือว่าบาปผิดถือว่าบาเมาแต่ถ้าเกินไปถือว่าเมาเอ้าเป่าม
1: าเป่าอย่างไรครับจ้า
0: โอ้ยอมแล้วก็เป่าอย่า
1: โอ้ยจ้าโอ้ของจ้านี่เป่าขึ้นไปเป็นร้อยไปเกือบ200บุ้น
0: อ
1: ่ะ
0: เอ้ยจะไปย่อยเอ้าเป่าไอ้เป่า
1: โอ้ของผมเป่าไม่เช้าไปแสดงว่าจ้านี่เมาเหลือผมคนรู้แน
0: ่เอ้ยจ้าเมาแต่จ้าบัดได้ครับบาปผิดกฎหมาย

0: พอละปากเบี้ยวไปเบี้ยวมาอย่างเหล็กแปดอาราบิกอุ้ยเหม็นขี้หาบึ้งบึ้งบึ้งเนี่ยเมาแล้วจะไปเสียงดังเนื้อลูกกำลังทำการบ้านนะฮะน้อง
1: ป้าป้าเป่าภาษาอังกฤษได้กับป้า
2: อ๋อก็พอได้อะลูกพอได้ลูก
1: ป้าป้าเอบีซีแล้วยังแฮมมาป้า
2: อ๋อเอบีซีแล้วก็แม่มันเอบีซีแล้วก็ยัง
0: อุ้ยที่เปิดเอาใส่ลาบอ่ะ
2: โอ้ฮู้ละ A B C แล้วก็พีอ่ะลูก
0: นั่นปุ่นหวัดดี

0: ฮึยฮะเกิดได้เป็นป้นจ่ายแต่เสียดายจัดเกิดก้ามยังเข่าซ้ายแต่มาเขียนคิ้วเขียนตาเหมือนแม่หญิงฮึยอย่างใดก็จ้างเตอะมันเปลี่ยนป้นจ่ายอยู่ดีอ่ะพอล็อกน้องยังค้อนบุบหมูอ่ะ
1: ตบหน้าขี้ตาเต้นระบำหยาบหยาบดีก้า
0: ก็เต้ลูก
1: จะไปมาเม่นซักเม่นสีจะไปมาปรามาดกันเน้นเน
0: ้อ
1: แต่ว่ากำนันกับทุกเจ้ามาเผียบ้านเจ้าเพ
0: ชรอ๋อเปิ่นมาขอไปตั้งน้ำใส่หม้อในงานพระป่าอย่า
1: โอ้ยตายละกรรมกับนี้หลุดออกมาได้อย่างใดเนี่ยหายเปิ่นมาขอวิงวอนเจ้าเฮ้ไปเป็นหัวหน้าจ้างฟ้อนต้อนรับพระป่าที่จะมาวันพูกเจ้า

0: ื่องที่เขาจะฟ้อนต้อนรับพระป่านั่นนะบ่เดี๋ยวนี้เปิ้นยกเลิกบ่ต้องฟ้อนแล้วเน้อเพราะว่าเปิ้นมากัน 2-3 คนเอายอดมาตาลแล้วเปิ้นก็ปิ๊กไปปูนล่ะ
1: แต่ว่าแน่นางอ้อ
0: เจ้า
1: เอากูนัดจ้างฟ้อนมาทั่วสารทิศอีลาบอมก่อยอีทองอินสลับปีอีนายโมศพแจมตั้งฝั่งตั้งไม่อายกับอีดีบ้านดอนเอาแล้วจะเอาเขาไปกินไปนอนที่ไหนขอเตะขอมาได้ฟ้อนแต่เตะรุดเจ้าก็แจ้งกำนันก็แจ้งกูจะอาละวาดหมู่หัวกะทิหมู่นิสกรรมหรอล่าตำลากูนั่งรับปวดลำคอขืนหุ่งจะบอกเ
0: ฮ้อเฮ้อแล้วอย่างบ่ไปนอนล่ะไปนั่งรับไม่ได้ยัง
1: ก็จะไปนอนได้อย่างใดกินข้าวแรงแล้วแต่ว่ากูไปแปรงผมแล้วหรอกูนอนหายโซมผมกูจะรู้กูเบียกูเบียคนใหญ่บะดอกบะดายอู้บะมีสัจเจ

0: ้กูถึงมาหากินและเฮ้ยเป็นจ้างฟ้อนจ้างเฟิร์นนี่นะกูจะไปไต่หยีมวยดีกว่าผู้รับผู้ใหญ่ไผอู้มันมีสัจจะกูจะไต่หยีหยุดเขี้ยวเกาเป็นแมงเลยจะบอกเฮ้ย
1: ตีมงตีมวยบัดใจบัดหายบัดดีเนอะถ้าศอกคมอย่างน้องตุ้มดีกะตีศอกฝรั่งตาเปียเลือดย้อยซิบซิบอ
0: ่
1: ะ
0: ศอกคมตึกกะกูเอาเล็กสามารถตีศอกมันอย่างเคล็ดลับมันอยู่ที่กูเพชรแย่จะบอกเฮ้ยปะส่งกูไปบ้านตู้เจ้ากำลวดไปวัดกำนัน
1: โอ้โหเพื่อนว่าไปวัดตู้เจ้าแล้วขอไปบ้านกำนันอีกอ่ะ
0: นั่นนะกูจะไปเอาก้าสดเสยก้าลิบก้าแป้งกูซื้อมันละหลายร้อยละมันมาได้แต่กูจะบึ้งไอ้หมูมีตำแหน่งหน้าที่นี่จะกำมากูเบียกูเบียผู้รับผู้ใหญ่อู้บะหมี่เสร็จแจ๊

0: 小妹喂啊，哦，老虎龙小板哦，嘿嘿嘿嘿嘿，溜溜溜溜
1: 啊啊啊啊，快点快，放啊，养不了不了，
0: 哎，蛮狂蛮得劲咯，哎，老的蛮巴搭巴呆的了，跟啊，我先当呗，
1: 好，养呆呢，龙，
0: 嗯，
1: 三浪三板，你要三当后板的哟，
0: 哦。มึงฟังมาทีคนเดียวมึงรู้ลุงชื่อลุงสาวสั่งเล่าบานมึงฟังมาทีมึงจะทองหุ่นสาวกับเรื่องของมึงมาเกี่ยวลุงชื่อลุงสาวชื่อแต่ชื่อปั่นเว้อเว้ย
1: อย่างนี้ก็มันมาเนอะ
0: ขอบใจมากลุงสาวไปแล้ว

0: แม่น้องลูกหลานทั้งหลาย
1: โอ้สวัสดีครับลุง
0: โอ้ต้องสวัสดีลุง
1: ลูก
0: อีลุงบัดมีความสุขเลยถึงวันนี้ลุงมีปัญหาปัญหาลุงใหญ่ขนาด
2: ปัญหาอะไรล
0: ุงจะกินเหล้าขวดนี้มันเสี่ยงและลุงจะตายแล้ว
2: โอ้ลุงมาได้เย็นๆก่อน
0: ปัญหาของลุงนี่นะไผแก้บ่ได้เลย
2: มันเป็นจะได้ลุงเออลองแหว่แม่ลุง
0: โอ้ยนั่นยังอย่างมันได้สู่ถามอย่างสู่จะแก้ปัญหาให้ลุงอ่ะ
2: เออเจ้ากะลุงมีปัญหาอะหยังปรึกษาลูกหลานได้ลูกหลานจะฮับแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเลยลุง
0: แน่หรือ
2: แน่สิ
0: เอาล่ะถ้าหากว่าสู่ฮับป่ะนะสู่2คนนี่เป็นพยานให้กันซึ่งกันและกันนะ
2: ได้เลยลุง
0: ว่าลุงสู่จะแก้ปัญหาให้ลุงนะ
2: ได้ครับผม
0: เออถ้าหากว่าสู่ฮับปากลุงก็จะฉันเลยให้ฟังว่าปัญหาที่นักอกของไอ้ลุงคืออะหยังนะปัญหาของลุงก็คือว่าไอ้ลุงบ่มีปัญญาจ่ายแค่ต่างกันเล่าคนนี้ถ้าหากว่าสู่ฮับไปแล้วสู่จ่ายแทนไอ้ลุงกันเด้อขอบคุณมากสวัสดี
2: โอ้แม่กินตับ
3: เอาแถมละปู่สาว

0: ไปไหนมาเนี่ยบอกป้ากันแจ็ดเมินไอ้ยังกาพูดตาเป่าแห่นั้น
1: โอ้โดนเมียบุบขิงว่ะ
0: ปวดตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บมันยังได้ล่ำเรือเนี่ย
1: ตาปามเล็กน้อยถึงปานกลางหัวแตกเป็นยำยำเขี้ยวลมเป็นบางพื้นที่เอ้ยบัดเดียวนี่นะไอ้ปอดวางแผนไปละเมียไอ้ปอดนี่อีมุนผีเผาวันนี้มันต้องตายตายยังชนิดไอ้ปอดจะเอายาเบื่อสุนขนมให้มันกินไอ้ปอดอย่ามาซื้อขนมร้านแม่ที่ไหน
0: แม่ไปหลังบ้านปุ้น
1: เออเนี่ยลุงจะจัดการด้วยด่วนนี่รู้จักลุงเออเมียอีกป่ะก่อ
0: แม่นะแม่นะเดี๋ยวบ้านลุงนี่เป็นผัวป้ามูลผีเผาแม่ก
1: ่อนนั่นแหละนั่นแหละนั่น
0: บัดเดี๋ยวนี่ที่ลุงไปแปะกะเล่าแม่ผมนี่หลายร้อยแล้วนะประเด็นนี้ผมได้อัดเทปไว้นี่เรียบร้อย
1: โหอันยังไง
0: อัดเทปไว้เรียบร้อยถ้าลุงบ่เอาสตางค์มาจ่ายภายในวันนี้ผมจะเอาเทปไปฮึป้ามูลผีเผาลุงตาย
1: บัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าคิงจะมาลดเมย์อีป้อเอาเทปอีป้อไปหื้อเมียอีป้อฟัง
0: โอ้ป้นห้องว่าแบกเมย
1: ์โอ้อีล้ำเหลือฮะก็กินแหนงได้อู้คิงฟังอู้อันนี้เนาะ
0: มันต้องโดนอย่างอีก่อนปู่เช้า

0: เฮ้ยบัดเดี๋ยวนี้เป็นว่าเฮาถึงอยู่ด้วยกันบัดได้ละอีเตอร์เนาะ
1: อ๋อแน่นอน 100%
0: ถ้าอย่างนั้นมีหยังเอามาแบ่งเกินกันเลย
1: อ๋ออยู่ด้วยกันมามีรถถีบขี้เมียงกันเดียวสู่จะแบ่งหยัง
0: ก็แบ่งรถถีบนั่นน่ะ
1: รถถีบกันเดียวอย่าแบ่งกันยังไง
0: ก็แบ่งล้อมันคนละวง
1: วงรถวงเดียวสู่จะไปหยัง
0: ข้าจะเอาแป้งขอบดงฟัดเข้า
1: อ๋อกำกึด

0: โถทำโมจ้อนสามใบสู่กว่าจะเอาอยู่กะ
1: ปวดใจมันก็หีบน้ำแกงจ้างเหมือนกันล่ะวิทยุไม่ทันแถมเครื่องเอามาแบ่งเกิ้งกันเลย
0: วิทยุเครื่องเดียวสู่จะแบ่งอย่างใดข้าจะเอาไว้ฟังข่าว
1: เออถ้าสู่จะฟังข่าวเอาเครื่องมันไว้ข้าจะเอาโป้มัน
0: สู่จะเอาไปยังหยัง
1: แปลงโป้ยาคืน
0: อ๋อกำกึด

0: มีไหนหม้อแกงที่ซื้อแต่ว่าเอามาโบแบ่งเกินกัน
1: หม้อแกงเกินเดียวสื่อจะไปยังไง
0: ใครมาคั่วแกงมาถาม
1: เอาไปเลยออกบ้านไปไม่ต้องหันกันเห็นซ้ำ
0: ร้องเด้อสุยละค่าแท้บอขอเด้อขอข้าไปหามือหาวันเนี่ยก่อนได้วันดีวันนี้ข้าก็จะเลิกวันเนี้ย
1: อกจะละเมียจะหามือหาวันก่อนข้าจะบอกเขาก็ได้วันเนี้ยวันละเมีย
0: สูต้องบอกคือทอดสูก็ได้ข้ากะตีหนึ่งตีสองอ่ะให้อยู่ปากน้ำบ่ออ่ะ
1: ให้
0: ก็ข้าเนี่ยให้อ่ะมาละก่อนละ3วัน7วันถ้าสู่บอกว่าตัวเอาข้าโหเรื่องแน่
1: ยังสู่จะเอาปืนมายิงข้ากะ
0: บ่ใช่ข้าจะปิ๊กมาคนเดียวนะกะ
1: อ้อยกำกึด

0: องสะบัดใจเป็นชื่อของกองประเภทหนึ่งแต่เดิมใช้ตีเป็นสัญญาณบอกเหตุเป็นสัญญาณโจมตีข้าศึกและตีในงานรื่นเริงต่อมาใช้ตีเป็นพุทธบูชาและประโคมในงานบุญของวัดโอ้นั้นเสียงกองอะยังน่ะ
1: กลองยาวครับ
0: นี่เป็นการโชว์กองสะบัดใจของภาคเหนือกลองยาวเป็นของภาคกลางรบไปก่อน
1: แล้วจะให้ผมตีเมื่อไหร่ครับ
0: เอาไว้งานบวชนาคทอดผ้าป่าภาคกลางก็ตีไป

0: องมองเซิงเป็นกองพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่เป็นที่นิยมกันในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปูนลำปางคำว่ามองหมายถึงกองและเซิงหมายถึงชุดมองเซิงใจประโคมในงานบุญของวัดขบวนแห่นาคสามเณรที่ล้านนาฮ้องวัดลูกแก้วไทยใหญ่ฮ้องวัดสางรองขบวนแห่ขัวตาลและประกอบการฟ้อนเช่นการฟ้อนกายลายฟ้อนมองเซิงฟ้อนหอกฟ้อนดาบเป็นต้นโอ้นี่กองอันยังมาแทมมอนี
1: ่กองเชิดสิงโตครับ
0: อันนี้มันงานบวชลูกแก้วเอาสิงโตมาเชิดกับเนี้ยลูกแก้วจะกลายเป็นลูกสิงโต
1: แล้วผมจะได้ตีเมื่อไหร่ครับลุง
0: ปูนรอไปตีตรุษจีนนครสวรรค์ปุ้นไป

0: องคู่เจ้เป็นกองหน้าเดียวนิยมใช้กันในหมู่กลุ่มชาวไทยใหญ่แล้วเผยแพร่สู่ชาวล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไทยใหญ่ฮ้องกองก้นยาวเชียงใหม่ฮ้องกองคู่เจ้ฮ้องบ่เหมือนกันฮ้องก็ฮ้องปัดเจ้ฮ้องก็ฮ้องอุเจ้ฮ้องก็ฮ้องอูเจ้นิยมใช้แห่ขบวนกัวตาลฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนางนกและเต้นโตเจ้าไทยใหญ่ฮ้องกิงกะรา
1: วันผู้ออกครับวันผู้ออกครับ
0: โอ้ยังออกแต่หม้อกองจะออกลูกกะ
1: ลุงจะเอาหวยกี่ชุดมีตั้งแต่6ล้าน12ล้าน30ล้าน80ล้านก็มีครับ
0: โอ้ขายตามร้านอาหารยังปอสดมาขายเฮาได้วัดปุ้นหม้อไปปิกไปขายที่ร้านอาหารยังเก่าเตอไป
2: ว่าแต่ว่าดีเอาอายุหลวงปู่บ่
0: งวดนี้เลขก็ยัง
3: 105

0: านจึงบอกว่าเมาชีวิตเฉียเวลาเมาธุระเฉียความสำคัญเมาการพนันจะหมดตัวเมาเพื่อนชั่วจะหมดดีเมาโถเพนี้ระวังจะเป็นเอ็ดป้องกันได้แต่หักถาบหาย 1. อย่าเล่นเข็ม 2. อย่าฉามชอนทางเพศ 3. ถ้าจะร่วมต้องใช้นวม
1: โอ้ลุงจะไปตีจะไปต่อยไผ่ลุง
0: นวมก็คือถุงยางอนามัยกะไอ้ลูกน้อง
1: แล้วมาค่ำเมื่อคืนจะไปหาถุงอนามัยที่ไหนลุง
0: ถ้าถุงอนามัยบ่มีใช้อย่างอื่นแตนก็ได้ลุง
1: เจ้าถุงยังมาแตนลุง
0: ก็เอาถุงแถวๆเนี่ยกะ

0: ลุงจะไปทิ้งจังอย่างกับชีวิตตําเหลือลุงคนเฮามันก็ตึกตายฮะไปไปเอวเวียงว่าลุง
1: ไอ้ลุงบ่ากล้าไปลุงกลัวจํางวดหยับทางนู้นมันบ่ใจเหมือนบ้านเฮามันเป็นถนนใช้รันเว
0: ปั้นห้องวันเวลุง
1: วันกะเดือนกะปีกะบ่ฮู้จะว่าหลานลุงกว่าโดนหยับ
0: ข้อหาอย่างลุง
1: ข้อหาเมาแล้วการย้อนฉอนแต่เจ้านี่นะชดชดเลยล่ะลูกลุงโดนยับอีกทีแยกไฟแดงหัน
0: โอ้สงสัยก้อนบักฟ้าไฟแดงก็โดนยับใบขับขี่อ่ะเนาะลุงเนาะ
1: บักใจมันบีบขิวที่ทีแยกไฟแดง

0: ลุงเท่าแล้วอ่ะเข้าวัดเข้าวาอย่าพ่องกินยังน้ำเหลือเล่าน่ะลุง
1: แค่จบหยุดก่อนไอ้น้องเล่านี่มันดีนะกินน้อยๆเป็นยาพลานามัยสมบูรณ์กินนักๆจึงหวานทำให้จับแข็งแรงเล่ากินมาเป็นชิบกว่าปีงงอย่างเดียวกินที่ปากดันไปเมาที่ขาวะ
0: มันเมาอย่างใดลุง
1: ก็ยังบ่พอหายลุงนี่เจียวปัดชงปัดแช่งอย่างปู่หลงตงจะไปว่าลุงชวกน้องปะหมูแกะหมูปะหมาแกะหมาปะจำงวด
0: ยังใดลุง
1: ก็ฝากเนื้อฝากตัวหน่อยครับ

0: กะ
1: อุเล่นบัดใดเจ้าจะซื้อหมูน้อยถ้าพวกกาขายจะซื้อตึงหมูตึงพวกกาเนี่ยจะคิดขายตัวตะใดเจ้า
0: อ๋อตัวก็สัก350ถึง400น่ะกะ
1: หาอย่างมาแปลงจะห้องใหม่เหรอเฮ้ยห้องราคาไม่ใช่ห้องเสียงหมู
0: โหราคานี่บ่แปลงแล้วเน้อหมูเฮาเลี้ยงด้วยอาหารสัตว์อย่างดีนะบ่มีสารเลี้ยงเนื้อแดงตัวเน้อ
1: โอเคจ้าหมูก่อนหน้าฮักคนก่อนหน้าฮัก

0: เราจะขอเจาะเวลาหาอดีตกับสาวงามผู้ครองตำแหน่งมาหลายสมัยหลายเวทีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า
0: ก่อนที่คุณจะมาเป็นนางงามคุณประกอบอาชีพอะไรมาก่อนครับ
1: ไม่อยากจะอู้เจ้าอายแต่ก็ต้องอู้เลี้ยงหมูมาก่อนเจ้าพอดีโดนพวกกาหมูมาจุเฮ้ยเลี้ยงหมูว่าหมูบ่ใจสารเร่งเนื้อแดงพอเปิดมากวดฟาร์มเขาเจ้าเจอสารเร่งเนื้อแดงก็เลยโดนสั่งปิดฟาร์มเจ้าเฮ้ยก็เลยหันเหชีวิตมาประกวดนางงามลาเวทีเจ้าที่ลุยไปประกวดจนเปิ้นบ่ฮื้อประกวดเจ้าพ่อประกวดบ่อยเนาะช่วงหลังนี่หะมานี่ก็เลยเปลี่ยนชื่อเจ้าขึ้นเวทีนั้นก็เปลี่ยนชื่อขึ้นเวทีนี้ก็เปลี่ยนชื่อหลังสุดนี่เขาเจ้าบ่ได้ขึ้นเวทีสักกรรมอ้
0: าวแล้วทำไมไม่ขึ้นเวทีล่ะครับ
1: เขาเจ้าจำชื่อตัวเก่าบ่ได้นะกะเพราะเจ้าเปลี่ยนชื่อมานั่งโคศกก็เลยข้ามเขาเจ้าไปเหี้ยโอ้ยแต่ว่ามันซื้อนี่แหมไปประกวดแหมดีจ้าดีใจได้รับรางวัลเปิ้นประกวดนางฟ้าจำแรงข้าเจ้าได้รางวัลพิเศษได้รางวัลนางฟ้าตกสวรรค์นะเจ้า

ได้คนเฮานี่มันมาแน่นอนเนาะขนาดผัวเก่าเฮานี่น่ะเฮาจวนมันมานอนมันย่ํามานอนกับเฮาพอประกวดครั้งสุดท้ายเนี่ยที่งานฤดูฝนคนลุ่มไปดูบิ๊กดีทูบีกันนั้นนักขนาดเจ้าหันมันหล่อดีเนาะเจ้าก็เลยไปกับเปิ้นกว่างานจะเลิกปิกมาติรถเอิญนั่นคนขับรถปิกไปเหยียก่อนเฮ้ยเมามาแปลงกับแปลงตะรถกันใดขึ้นก็บ่เฮาขึ้นเจ้าก็เลยเตียวมาเฮาสุดต่างเจ้าตั้งแต่หั่นมาเจ้าก็เลยเลิกประกวดนางงามเจ้าก็เลยปิกมาเลี้ยงหมูอาชีพเก่ากำนี้ตึงบ่ฮึพลาดและเจ้าตึงบ่ใส่สารเร่งเนื้อแดงสารเร่งเนื้อแดงได้กินเข้าไปนักๆนี่มันสะสมในร่างกายนะใจจะสั่นมือจะสั่นข้าเจ้ากลัวช็อกบ่เอาละเจ้า

0: น้องอิงเอาเหล้ามาช่องตองนางปองนึ่งถุงมันพูดหัวขี้กูมาใช่
1: เออเออลุงเสาเล่าให้อันเก่ายังไม่ได้ฮือเตื้อจะมาสั่งจิ้กุ้งจิ้กเกิงที่ไหนมามีแน่แรง
0: ถ้าอันก็วันฮืออ๋อใช่แน่นอนอ๋อ
1: จะสตางค์มาฮืออีก
0: ไม่ใช่จะชานกุ้ยมาใช่นะ
1: โอ้เอามาอีกอย่างกับกุ้ยน่ะมาควบหัวลูกเสาอ่ะจ้ะ
0: เกินไปลูกเพราะว่าเอ็นดูหัวงอกจ้ะ

0: อนาคตเขาสองคนนั่นก็จะเป็นยังไงมองว่าสมมติว่าเขาสองคนน่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งน่ะแล้วชมจะเอาไปซื้ออย่าง
1: อ่ะก็ซื้อให้ซื้อนะสักร้อยให้กะแล้วจึงเอาซื้ออย่าง
0: เอานี่มาเอาเขาจะไปซื้องัวซื้อควายสักร้อยตัว
1: งัวควายถึงร้อยตัวเอาไปปล่อยที่ไหนลำเหลือ
0: เอาไปปล่อยในที่ไอ้โฉมมากะ
1: ได้ใหญ่ที่ไอ้มันก็แน่นหมดอะกะ
0: ก็แน่นแน่แต่งัวควายเข้าไปมันขี้มันก็ไปปุ๋ยละ
1: โอ้มันขี้ใช่น่าเกินมันก็เกมรั่วเหือน
0: ก็เกมกันแล้วมันยังไปในที่เฮาลูก
1: พี่อู้ยก็ตีกันนะครับ
0: อ
1: ่ะ
0: แน่จริงก็เอาเลย
1: พี่ตากูบอกพี่ตากูบอกตากูบอกตากูบอก
0: หวยยังไม่ได้ซื้อต้องเอาไปถูกนะ
1: ถูกยัง
0: หนูไอ้สมศรีเนี่ยกันตายเดี๋ยวกูงุ้มเนี่ย

0: คนตุยน้องแนงน้องแนงนวลน้อง
1: โอ้โหแปลงเนื้อมังงุดอ่ะ
2: ท่านกำลังรับฟังซีเอ็มเจ็ดเจ็ดวิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา
0: ไม่ทักไม่ทายหรือจำไม่ได้ฉันชื่อน้องแนงไอ้ดำอย่ามาเลียหน้าเลียตาเลียแบบปากกูไปเนี่ยน้องแนงนิ่งน้องมึงมาท่ามาเลียมึงมาท่าแกว่งหางดอกดอกกูจุมึงมาได้ไปไอ้ดำไปด้วยกูน

0: ่อมันยังมาลูกเจ้าลูกจี้แต่งตัวจะไปไหนใส่เตี่ยวขาสั้นเหี่ย
1: จะไปวิ่งออกกำลังกายนะแต่ว่าไปหาหมอหมอแนะนำให้ออกกำลังกายสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงและเชียงใหม่บ้านเฮาจะมีกีฬาซีเกมด้วย
0: โหก็ยังบ่แจ้งเตื้อบ่กลัวว่าสร้อยน่ะถอดเก็บไว้เหี่ย
1: มันเป็นยังก้าว่าทางบ้านใต้เขาก็โล่นกันมาจั่นนักเหรอ
0: เอออันก็ดีอ่ะลูกเจ้าอย่าพ้องตึงวันของลูกควายเกินน่ะวิ่งปีกมาแล้วน้องจะชงโอวันตินและลวกไข่ไว้ให้เน้อ
1: เออก็ดีเหมือนกันแล้วน้อง
0: ระวังพ่องนางไอเน้อตัวซ้ำหล่นใหม่เหี้ยก็เดี๋ยวจะเต้านะ
1: เออบ่เป็นยังอ่ะน้องเฮ้อไอไปก่อนเน้อ
0: เจ้า

0: พ่อมันวันนี้ยังใส่เตี้ยวขายาวเกือกหนังเลื่อมมับมาๆป้อนมาล่นกันกะ
1: ล่นกะคือว่าตั้งชมรมกับนันผู้ใหญ่บ้านกะโดยพ่อกำนันสุทัศน์หนอตุนประธานชมรมเปิ้นนัดประชุมก่อนเรื่องซีเกมนี่กะและก็วิ่งกันทีหลังเออน้องเกมชุดกีฬาข้างไอ้ตัวเนอะ
0: เออก็ดีเนาะชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเปิ้นตื่นตัวสนับสนุนซีเกมไปเตอไอ้ถ้าปีกมานะจะเกมโอวันตีนไว้เฮ้อวันนี้จะเอาไข่ลวกสักกี่แกน
1: ตามใจน้องเตอน้องมันนี่ก่อนเหรอขอหอมหน่อยแล้ว
0: ยังไปล่ำไปเรืออ
1: าดไปก่อนเนี่ย

0: น้องขอน้ำหน่อยเหร
1: อไอ้ยังยังไอ้ไปล่ำไปเรืออิดไปอิดบอดเศร้าอยู่เหาะเหาะ
0: ขอน้ำสักแก้วเด้อฮ้อนขนาด
1: ไอ้สุวรรณไอ้สุวรรณมาอู้กันอู้เรื่องก่อนน่าจะยังได้ไปเลยเนี่ยเรื่องลูกในท้องอ่ะจะเอาออกก็ว่าจะเอาไว้เฮ้อไผ่มาให้อยู่แน่บ้านพี่สวัสดีเจ้าพี่เป็นเมียไอ้สุวรรณกะเออก็แม่นละกะไล่น้องไปไผ่เจ้าก็เป็นเมียไอ้สุวรรณน่ะกะเจ้าเคยมาถามเปิ้นว่าเปิ้นจะเอาอย่างไรกันแน่ประเด็นเนี่ยเจ้าท้องได้3เดือนแล้วกูก็
2: ใจเย็นๆอีน้องก้อยโอ้กันไอ้สุวรรณน่ะเปิ้นเป็นคนดีลูกบ่เคยไปไหนสักเตื้อจะออกจากบ้านก็เมื่อลูกวิ่งตอนเจ้าได้อันน่ะ
1: วิ่งเมืองอีหยังเปิ้นไปหาเจ้ากูเจ้าเหีย
2: อ๋อเป็นอย่างเอ้กันนี่นักวิ่ง4เกมอุตส่าห์บำรุงไข่กูเจ้าให้เป็นนักวิ่งแหละฮะนี่หันก่อนนี่เปิ้น
1: เฮ้อพี่จะไปเล่นของแข่งอย่างนั้นกะแล้วเรื่องลูกนักกีฬานี่จะอย่างใด
2: เออข้าจะปล่อยตัวนักกีฬาสักเอามาไว้ไผ่ไว้มันเนาะ

0: โฮโฮลุงไอ้หยังนั่งแปลงหน้าอย่างเหลียงห้ารุ่นเก่าลูกใจอย่างล้ำเลืออ
1: ้าวก็จะเรื่องไอ้หยังแถมมาบัดแฉมเงินทองทองน่ะกะบ่ฮู้จะไปเปิ่งไผนะบะก็มาอุ่นใจลิ้นจี้ลุงฮะเนาะปีแล้วกันหน่วยบันดกลุงถ้าจะลืมบนเจ้าตี้นะแฉม
0: มันจะไปเกี่ยวอย่างกับเจ้าตี้
1: จะไปแม้โดโทกันในเนอขนาดกินข้าวเปิ้งยังชายเจ้าตี้ลุงจะไปบนเจ้าตี้ก่อนนี่ไปนี่จะไปมาใกล้ลุงนี
0: ่อ๋อเดี๋ยวผมไปทุกคน

0: มึงจะไปมาปากนักนี่เนอะบาดแชมป์นี่นี่นี่นี่ลุงจะเริ่มทำพิธีบนเจ้าที่แล้วเนี่ยฮัลโหลสวัสดีเจ้าที
1: ่ท่านกำลังรับฟังCM7 วิทยุอินเทอร์เน็ต
0: เจ้าตีเจ้าแดงเจ้าฝนแข่งหาเจ้าฟ้าแข่งฉีผีต้งผีนาผีตกออกขอกใจหงเหนือมีตังเชื่อต้งเชื่อนาและเจียวต้งเจียวนา
2: เนี่ยลุงหมวกต้งหมวกนาลุงเบาด้วยกะ
0: เอ๊แกมึงจะไปปากโอ้ยข้าก็ขอบงบานฉันกล่าวไว้หน่อปีนี้ขอฮื้อขายลิ้นจี่ได้เงินช่องแขนช่องแขนแห้อีจังเอ้าเนาะได้ชามแขนช่ำดีนะเจ้าตี้ข้าจะเลี้ยงเล่าไห้ไก่กู้หัวหมูช่องหัวเล่าแดงช่องขวดขอฮื้อได้แต่ชมอย่างที่บักบอนหงไว้เนี่ยเนาะก็จะไปแล้วนะไปเนาะบายบายเจ้าตี้เจอกันใหม่เนาะ

จ้าตีเจ้าตีอยู่ก็มาแก้บนเฮือนเนาะตามที่ได้บักบวงตกลงฉันยากันไว้นั่นนะถ้าขายเล่นจีได้ช่องถามแขนข้าจะเลี้ยงเต็มตีแต่มันมาถึงเป้าเข้าใจก็ข้าก็เอาเหล้าไห่ไก่กู้ก็ขอเปลี่ยนเป็นเหล้าขาวแห่ช่องโกงข้ากินมาโกงละนี่เถอะมันย่อมไข่ไก่ช่องแกนไข่หางหางเนอะอันนี้นะหัวหมูที่ว่าช่องหัวขอเปลี่ยนเป็นแค่หมูช่องช่องบ้าบ้ากันเนาะมันขาดทุนละบาดเจือกอะฮะถ้าบาดเจือกพอบินนี่บาดจ้อยกันแต่เนี่ยอ่ะบินเอาเครื่องคิดเลขคิดพอคนเดียวก็ได้ไปเนอะกินมากินก็จ้างเถอะ

0: โหเมียบ่แพงอันนั้นพี่ฮาไปจานแกงฝักลายอย่างนั้น
1: เป็นแกงจิและเตื้อไอ้แม่จินําพี่ฮาเราไปจิแกงจินําพี่ฮาเราไปจิแกงเอาจานกันเหียกินเยอะๆมันง่ายดีโหอีแม่เอาเข้าไปจานแกงฝักลายอย่างนั้น
0: เอาจานกันเหียเป็นการคนเข้าไปจิเอาจ้อนหีบเอากินเยอะๆมันง่ายเด้
1: โหอีแม
0: ่ฮะ

0: ป้าแป้งอีแม่ว่าบอกเฮาแม่มึงเหียจะไปเอาเสื้อเอาสิ้นไปซักศูนย์กันมันบ่ดี
1: มันบ่ดีที่ไหนแม่เฮาก็มาหามันคบกันหร
0: อมันบ่คบกันหนึ่งเก่าอ่ะกำบอลานเพิ่นว่ามันบ่ดีมันบ่มีสง่าราศีหิบ่มามันกล้าบ่ขึ้น
1: ขออีแม่จะไปหน่วยกับเมียเฮาเถอะซักยังได้จังมันซักศูนย์กันฮะมันง่ายดี
0: โอ้ยบ่แป้งลูกแม่

0: แม่เขาขออีล่าเป็นเมียเขาเหตุ
1: ไผว่าสักเตือพออีเอ้ยเมียตายยังบ่ถึงเดือนจะมาเอาน้องเมียบ่เอาบ่เอาอีแม่บ่ฮึเอาบ่อายฮึผีก็อายฮึคนพ่องกะ
0: เขามาอายแล้วนะแม่เขาจะลวดเอาอีล่าเห็นเนอลวดแค่เนี้ยนี่มาง่ายดี
1: ฮู

0: พ่อผัวเอ็งก็ตายไปแล้วเนาะเอ็งก็ขอลาอีป่อปิกเมื่อบ้านเมื่อจองอยู่กับอีป่ออีแม่บ้านใต้เหียนเนาะ
1: โอถ้าเมียมานานเมื่อยแล้วอีป่อจะอยู่กับไผ
0: ก็อีป่อก็อยู่คนเดียวเหียนกะถ้าเอ็งมีเวลาเอ็งก็จะมาแวะเอี่ยวให้ป่ออ
1: ีป่อว่าแต่ว่าดีเมียบานานมาถ้าปิกแล้วบ่ลวดเป็นเมียอีป่ออยู่ในนี่มันง่ายดี
0: โหไผว่าซะเตื้ออีป่อลูกไปเอาป่อผัวฮู้เพียงไหนก็อ้ายเพียงหั่นน่ะบ่เอาบ่เอาเจ้าบ้านบ่จะเล่าหัว
1: เล่าจังเขาหยังเขาปวดกลางเขาก็จะย่างไปเองอีป่อว่าแต่ว่าดีเป็นเมียอีป่อเฮ็ดเถอะมันง่ายดี
0: เฮ้ยปู่ท่า

0: หมูข้าไปไหน
1: ก็อีแวนมันหายไปเฉยเลี้ยวลูก
0: แล้วประเดี๋ยวอีแวนมันไปไหน
1: ก็มันบอกว่าจะไปดูเธอแทอันยังหูที่กรุงเทพฯน่ะ
0: เปิ้นว่าไปดูคอนเสิร์ต
1: นั่นเนาะนั่นเนาะได้ยินมันว่าจะไปดูคอนเสิร์ตของมาเคิลจิ้นฉัน
0: เปิ้นว่าไม่เคิลแจ้ฉันอู้บ่ถูกใครอู้อีแวนเนาะอีแวน

0: เองเปง
1: เฮ้ย
0: ก็ไปต้อยหาอีแวนฮือลุงกับม
1: อมันไม่ไหน
0: ก็มันไปดูคอนเสิร์ตคอนแคทอันหยังบ่ฮู้ที่กรุงเทพบ่ปิกมาจะฮอดบาดเดียว
1: ข้อลุงใจไผ่ว่าใจมาใจเฮาไปกรุงเทพใหญ่มานี่เฮาไปสักกำเตื้อเฮาไปลุงเฮากว่าหลง
0: เออแล้วจะเอาจะใดดีบ่ลุงขอเปิกถาหน่อยบ
1: ่เอาอย่างอีบ่ลุงเฮาลองไปถามเจ้านายพอว่ามันจะปิกเมื่อใด
0: อื้อถ้าจะดีเนาะ

โอ้วัยเจ้าป้อดับหลนคือว่าอีแว่นลูกสาวของข้านี่มันไปพอขอนเชิดมาเคลื่อนจับฉันที่กรุงเทพเรียกก็หายไปจะเป็นชิปวันปุ่นบ่ปิ๊กมาเลยนะใครทราบว่ามันยังมีชีวิตอยู่ก่อน

0: ไวเจ้าเจ้าบ่ดับหล่นกะละมันจะปิกจะฟอกมาเมื่อใดเจ้าย
1: ังอีหูแล้วตึงบ่ไปไหนเจ็ดวันอ่อนหายจะปิกมาบ้าน
0: เจ็ดวัน
1: บ่มีอย่างถามแล้วบ่เพราะเจ้าก็จะลาแล้วนะ

0: แว่นมาแล้ว
1: โอ้มาละบ่อีนายคำแว่นมึงไปยะเป็ด
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา

0: สวัสดีเจ้าลุงดีเจเจ้าที่น้องโทรมานี่บ่ได้โทรมาขอเพลงเนอะแต่จะโทรมาถามลุงว่ากินยาบำรุงหัวใจหรือยังเจ้าจะไปอุนักเนี่ยเจ้าความดันจะขึ้นไปแล้วเจ้าสวัสดีเจ้า Goodbye I love you
1: นึกว่าปลอดใจ

ำปิงไหลแล้วบ่แผ้วเมื่อคืนตะวาวันซืนบ่คืนห้อนซังบ่เก่าเดิมทีมีเหือท่อกำขึ้นล่องจำแพร่พายไผจะไปซื้อไผจะไปขายสะดวกสบายบ่หายแห้งคอดเป็นสายเย็นใสจุ่มใจหายฮ้อนปั่นน้ำป้อนอิ่มนาใส่เบ็ดละไว้ก็ได้ปูป่าบ่เสียเวลาภาระบ่กันน้ำแม่ปิงยาวบ่ใจสั้นสั้นไหลบ่อัน

มาบัดเดี๋ยวนี้หัวใจข้าแหลมน้ำปิงขอดแค้วเน่าแล้วแหมซ้ำบ่าวสาวไปไหนจะได้บอกกำละปิงดำสกปกมีไผ่บ่ฮู้เป็นมู่เป็นกกแปนหม้อนหกปกบ้านปกเวียงเป็นจะได้บ่ว่างบ่มีปากบ่มีเสียงเงียบหายเสียงหวอยวายกูไปก่อนแล้วเหมือนแฮวบ่มีสายเขาจะจังเอาบ่ได้หัวตายฟาด

0: ไอ้มูลเขาไปซ่อมทำงานทางกรุงเทพบ่เนี่ยนาปีนี้ก็บ่มีกำไรนะ
1: ไอ้บักให้ไปนะไอ้เป็นห่วงตั้งบ้านนะ
2: ไปเตอไอ้มูลจะไปห่วงอย่างตั้งบ้านนี่ต้องห่วงตั้งบ้านจะเอาอย่างมากิน
1: จะไปวันไหนตา
0: เขาว่าเขาจะไปวันฮือนะไปหน่อยไอ้มูลหน่อย
2: ไปเตอไปเตอไปซ่อมหาเงินหาทองมันหูกแดงจะซักผ้าเหอ
1: ข้อ

0: แดงแดงไอ้จะไปแล้วเนอ
1: จะไปก็ยังบ่ไปกระเป๋าแดงก็เกียมมาหิ้วแล้วหรอ
0: เออนะไอ้จะไปแล้วนะใส่ห้างไอ้มีไหนน่ะ
1: ใส่ห้างไอ้แดงก็เกียมไว้บนเตียงหักกะ
0: บ่มีหรอลองเข้ามาพอหรอ
1: บ่เข้าไปละยองติดเตียงหักกะอยู่นี่ก็หันอยู่ลุ
2: ไปไอ้มูนรถมาแล้ว
0: แหมรถมาเหรอล่ะโอ้เมียบ่ฮู้ใจ

0: อ้ายซื้อแป้งมามีที่ในกระเป๋าขั้นทาเห็นเนื้อหอมหอม
1: ทาแล้วรอไอ
2: ้แดงเอ้ยมาห้าพระกระเป๋าแม่ก็มาจัดมือหนิแม่บัดได้มาเอวหาสูนี่แม่จะมานอนสักสี่ห้าคืนนะลูกเนื้อ
1: ไอ้มดไอ้มดคืนนี้ไอ้ไปนอนนอกหนึกอีแม่มานอนบ้านนะ
0: มดหวังสิแล้วเรามันจะมาหาห้ามันอย่างวันนี้ก่อนแม่เมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแม่เมียบ่หูใจ

0: แม่เมียก็ปิ๊กแล้วแรงนี้ขอกินลาบสักคาบลำลำสักกระหม่อมแดงเอ้ยแดง
1: เจ้าอย่างไอ้
0: ขอไปเก็บผักไผ่หอมด่วนนะไอ้กำลอง
1: เก็บบ่ได้ไอ้
0: เป็นยังเก็บบ่ได้
1: อันนั้นมา
0: หาหมดวังแถมแล้วเฮากินลาบแล้วนอนบ่ได้มันก็บ่ตายลูเมียบ่ฮู้ใจโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

0: ไอ้บุญบื้อขอเข้าไปบ้านกำ
1: ไปยัง
0: ขอไปเปลี่ยนร้อนตีในเฮือนไฟกำลมปัดกันเปล่าตกใส่แตกไป2แผ่นก่อน
1: แผ่น2 3วันก่อนไอ้จะเข้าไปจะแปลงเล่าเป็ดเล่าไก่อยู
0: ่หือหัวบ่ฮู้ใจ

0: มาแล้วมาแล้วหัวสุดติฮักไอ้ไม่กินข้าวไงน้องลาบจีนสดีขมขมหนึ่งไก่ก็มี
1: ลาบวันนี้ขมดีเนาะลำก็ลำลำแต่แปะ
0: ไอ้น้ำเย็นมินีเนอร์กินข้าวกินน้ำเดี๋ยวไอ้เข้ามาพอในเฮือนในกำพวกขึ้นมากินเสาพ่อจะถึงแปะละไอ
1: ้เออกำเดียวก่อนไอ้จะไปดาแกะเป็ดกับข้าวไก่ก่อน
0: ผัวบ่หูใจ

0: ฟังไปตรงเตื
1: ้อ
0: ปีกมาเอาเมียงก่อนเมียงมีบนเฮือนเพ
1: บ่เอาละเมียงตรงก็ยังมีอยู
0: ่ไอ้บุญไอ้บุญขอปีกมาเผาเฮือนในเฮือนนี่กำจะเอายาหยังมาพ่นคือมันตายฮะ
1: บ่พอละเฮือดก็เฮือดน้ำมันใจจางลูกไอ้จะไปเกือเข้าเป็ดเข้าไก่อยู
0: ่เออหัวบ่หูใจ

0: ไอ้บุญบุญไอ้ปิ้งมานอนบ้านเนาะ
1: โอ้อย่าไปปิ้งจะใดเป็ดไก่งัวควายนี่หรอกนะไผจะมานอนเฝ้าอ่ะ
0: เออไผจะเฝ้าก็จ้างเต้าตึงบ่สนใจนอนเฝ้าเป็ดเฝ้าไก่เฝ้างัวเฝ้าควายอยู่ตรงนี้เป็นเดือนเป็นเดือนน่ะตึงบ่เมื่อนอนบ้านนอนจองอ่ะเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าพาอ้ายตายกลางตรงนี่นะแล้วไผจะฮู้จะหันอ้าย
1: โอ้บานเหยคนเฮาถ้ากรรมมันมาถึงนะอยู่ที่ไหนมันก็ตายสัมมนาอยู่ในโรงแรมก็ยังถูกไฟไหม้ตาย
0: เออไอ้บุญอู้อย่างอีกก็ดีละน้ำบ่มีเอาป่ามาขังถ้าไอ้บุญอู้อย่างอีกเขาเจ้าจะปิกบ่เป็นหยังปิกไปอยู่บ้านกับอีป่อยแม่เหมือนเก่าเหมือนหลังไอ้ขับเป็ดขับไก่กลางตรงไอ้ก็นอนกับเป็ดกับไก่อยู่กลางตรงนี่แต่เนอร์ข้าจะปิกแล้วหึผัวบ่ฮู้ใจ
1: บ้านบ้านปิกมาหาบสลีกับหมอนไอ้กรรมไอ้จะปิกเมื่อนอนบ้านแล้วไอ้ฮู้ใจแล้วเออเมีย

ึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหูบก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะมดนักตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจจื้อแต่จื้ออะหยังก็ยังบ่ฮู้เตื้อหันก็ฮู้ก็จดหมายแล้วมาบ่เคยเห็นงามครับแดงเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับอ๋อเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ําก่อนบ่ครับไปมาตะเพ้เลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมั่นล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หักเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้นึง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นไอสักการ์เนอร์รับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปิกมาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอขอหันแกอนาคตไอเตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะมาล่างเจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะไม่ตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ
0: ้
1: าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

ถึงตัวไกลแต่หัวใจอยู่ใกล้ชิดเป็นเพียงมิตรทางจดหมายไม่เคยเห็นใจเรียกร้องคร่ำครวญหาทุกเช้าเย็นอยากจะเห็นพ่อพระในดวงใจโอ้โหซึ้งขนาดแท้โอ้ยสุขใดไหนจะเท่าสุขเฮาจะได้ปะแฟนโอ้ยหุบก็งามสำนวนก็หวานเหมือนน้ำตาลไก่หมดโอ้ขอรอขนาดจดหมายนะมดนี่ตอมเลยอ่ะ14 กุมภาเจอกันแน่คิดถึงเช่นกันที่รัก

14กุมภาวาเลนไทน์ที่หมายมั่นเธอและฉันนับวันรอก็มาถึงมอบบทกลอนพร้อมกุหลาบที่ซาบซึ้งแด่น้องหนึ่งคือหนึ่งเดียวในดวงใจชื่อแต่ชื่ออะไรยังกันยังบ่ฮู้เตื้อหันกะฮู้ก็จดหมายแล้วบ่เคยงามรักแห้งเฮ้ยไปถ้าผมตายบ่ผิดคุณน้องหนึ่งแม่นก็ครับอย่ามาอ้อมเสียงแต่ว่าครับเดินทางมาไกลในอีทก็ครับบ่ต้องอายครับบ่ต้องเขินครับไหนๆเฮาถึงขนาดนี้แล้วเฮาไปอาบน้ำก่อนบ่ครับไปมาดาเพชรเลยครับ

0: โอ้ยยังมานักอกนักใจแต่น้อจะไปอู้ไผก็อายฮึเปิ้นได้เมียเป็นกระเทยทางไปมันล่ะ
1: มานั่งตุกอกตุกใจอย่างลำเลียผัวที่หับเจ้า
0: ก็มาครั้งแรกมึงยังมาอู้อีไอ้นึง
1: อ๋อจะไปมาขึ้นไอสักการณ์นี่นะรับมาได้รับมาได้ถ้าเป็นถนนวันเวเลยมาเกินกิโลละปีกบาได้แล้วเจ้า
0: หนึ่งไอ้ขอหันแกอนาคตไอ้เตอะอยู่ด้วยกันมานี่นะน้ำหนักไอ้ลดไปติ๊กๆอ่ะบัลลังก์เจ้าเอ็ดมาปล่อยไอ้เหรอกะถ้าวันไหนไอ้มานอนตัวอ่ะเอามีดมาจี้ไอ้ไอ้ขอร้องเตอะออกจากบ้านไอ้ไปเตอะคืนอยู่ด้วยกันต่อไปนะไอ้จะมาตายนุ่มตายน้อยนะเนี่ย
1: อ๋อจะไปมาไล่กันเนอะใครตายจ้าก็ว่าใครตายเวยจ้าถ้าใครตายเวยไล่บ่อยๆบอมเดียวตะเนอจะบอกเฮ้แต่ถ้าใครตายจ้าก้อยนอนด้วยกันไปอย่างเงี้ยมันจึงจะก้อยดำไปตะน้อยตะน้อยจ้า
0: เฮ้ยเล่นมิตรสัมพันธ์กลายมาเป็นมิตรมรณะ
1: จะไปจอมไปไปนอนมาเดี๋ยวนี้ไปไป
0: เกิดมามีกรรมกรรมชะบวาน

0: ยจะออกนี่นะปากกาเหยียดด้ามกระดาษเหยียดแผ่นกำขึ้นกำลงอยู่ข้างนอกใกล้นะ
1: โอ้โซมันถูกแล้วมันคุ้มนะ
0: คุ้มกะคุ้มข้างนะกะว้ายไอ้ด้วยต่อกันไหนสู
1: ง
0: กระจายไปพอลูก
1: จะไปเอาลูกเตื้อไปเอาเตื้อโอ้พอมันนอนท่าใดถ้ามันนอนซื่อเลขหนึ่งถ้ามันนอนงอเลขหกสู
0: งขนาดลูกจะตายแล้วยังมาเป็นเลขหัวอยู่กะฮะ

0: ฮะพ่อลูกกำเดียวเนอะระวังอย่าโตขึ้นได้แหมนะข้าจะไปกาด
1: เออได้กาสูมามันลูกมาหาป้อนี่ลูก
2: ป้อ
1: เก้าเก้าแล้วอย่างลูกเก้าแล้วอย่าง
2: เก้า
1: เก้าเก้าแล้วอย่างแหมตวงลูก
2: เก้าเก็บหมอ
1: เออนั่นเออคนนึงมาบอกเลขเก้าเป็นว่าจะกินข้าวกับแคบหมู

0: เซิร์ชงวดแล้วถูกหวยก่อนเน
1: ี่ยโอ้เปิ้นมาเล่นกันแล้วหวยลอกลูก
0: ฮะ
1: ของกลมๆเนี่ยเชื่อได้อย่างใดอ่ะอย่างฟุตบอลเนี่ยอย่างสนุกเนี่ยลูกกลมๆ มีแหมกลมนะดังขนาดออกทีวีถึงวัน
0: อ่ะหกลมอย่างอ่ะ
1: กลมบางกลวยเนี่ยกะชอบลอกหวยหั่นตำรวจลอกไว้หั่นละ
0: ยายเออนะงวดที่แล้วนี่นะปุ๊ตะฟันดีขนาดฝันว่าจะกะจักกากก็จอกอเฮาซื้อ79มันออกเก่าก็แม่นคันหน้าต
1: ามันแม่นตับใดฮั่นน่ะ
0: บ่ก็แม่นกะจักกานี่มันมากำเมืองหรอกิ้งกานี่มันเป็นภาษาไทยกิ้งกาก็กอกอก็99อ่ะโอ้ย
1: อ๋องวดหน้าจะไปลืมเลี้ยงไว้เน้อกอกอนี่นะ
0: โอ้99นี่กะ
1: บ่ใจเหลือกากางเกงขากอม
0: วาย

0: น้องจ๋าเราสองกงกับแก้มเมย์อย่างพ่องต้มยำเมย์ก่อนเนี่ย
1: อ๋อมีเจ้า
0: อันเอาต้มยำเครื่องในกงนะ
1: บะหมี่เจ้ากงมันมีเครื่องในที่ไหนกันฮั่นล่ะเจ้า
0: อันเหรออันเหรอประเภทตับเมย์หรือเปล่า
1: อ๋อมีเจ้ามี
0: อันเอาตับแมงวีทอดนะ
1: บะหมี่เจ้าอาหารแปลกๆอย่างเอี้ยอันเอาจำพวกยำบ่เจ้า
0: อันแมงมียำอย่างพ่องอะ
1: ก็ยำตีนไก่ตีนเป็ดตีนหมูตีนงัวตีนควายนะกะเจ้า
0: อย่างอี้บ่เอาจ้ะเนาะอย่างชะมองเล็งอย่าอุ้งตีนเมียเมียกว่าเจ้า
1: อ๋ออุ้งตีนหมีบะหมี่เจ้ามีก็อุ้งตีนขี้เล่าจะเอากิดตีน
0: จ้ะบัดเดี๋ยวนี้ตีนคนลุงบะเกณฑ์แล้วมันเป็นอาหารย่อยยากไปไปหน่อย

0: ไอ้น้องไอ้น้องเดี๋ยวเขาแวะร้านเราตองข้างต่างตะวันนี่เก่งเจนะ
1: แล้ววันนี้เราลุง
0: วันนี้เก่งเจนเว้ยไอ้น้องเวลาลุงขับรถนี่นะลุงก็ถึงเมียปนหรอก
1: ก็ถึงจะได้ลุง
0: เวลาเหยียบเบรกนี่นึกถึงเมียเวลาใช้เกียร์นี่นึกถึงกิ๊ก
1: แอนเล่นๆๆใจซับไปรุ่นแต
0: ่โอ้ไอ้น้องเรื่องโมนี่มันขำๆชิวๆนะสวัสดีน้องดาวมาแถมแล้ววันนี้บะอานเนอะเอาเหล่ากับแกงมาต่อยเนอะ
2: ได้เลยป่าดาวต้องขอบคุณป่านักๆเนอะเจ้าที่มาอุดหนุนดาวตลอดบะอานน่ะร้านน้องดาวจะอยู่บะได้แน่ๆเลยเจ้าป่า
0: เรื่องบนนี้มันเรื่องเล็กๆน้อยๆนะถามแต่น้องดาวก่อนที่จะมาเปิดร้านนี่นะน้องดาวทำมาอย่างมาก่อนนะ
2: แต่ก่อนนะกะเจ้าน้องอยู่บ้านนอกก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะกะเจ้า
0: เหรอแล้วบัดเดี๋ยวนี้เหร
2: อบัดเดี๋ยวนี้ก็ควายเลี้ยงนะกะควายเท่าตัวนะ
1: ลุงลุงลุงเขาว่าลุงเหมือนควายวะ
0: เออฮู้แล้วจะไปมาย่อยนะบักเกินบักเกินนี่กะก็ถือคำนี้แล้วแกนขึ้นหัวง่ายๆ

0: มานี่มานี่สู่ลักเงินข้าไปกะ
1: โอ้ยข้าบ่ได้ลักบ่เจ้าก็คนพ่อแห
0: ่อบ่ได้ลักแล้วเงินข้าหายไปไหน700
1: โอ้บ่ฮู้บ่ฮู้บ่ฮู้แม่งก๋อยน้อย
0: มันต้องสู่2คนเนี่ยเป็นผู้ร้ายปากแข็งไอ้โจร500ทําว่ายัง
2: โจร500มันอีป้อผมเอามา200
1: เออนั่น
0: ไอ้กะกินเหล้ากินเหล้าตึงวันสู้ยังบ่ยังไงพ่อ
1: ตึงวันนี่ข้าก็พยายามจะลดละเลิกอยู่นะโฉ
0: ยังตะวานี่แหมสู้มามาใจลดละเลิกแต่มันเป็นเลิกละลดเมาแล้วขับรถบ่ไหวละลดเหี้ยไว้ล้านปุ่นเปิงดีแต่หน่อ
1: ที่ข้าบักขับมานี่นะข้าฉนองนโยบายรัฐบาลไปหรอกเมาไม่ขับอย่าโฉ
0: มันมาใจเมาแล้วบักขับสู้ลืมมาถ้ามาปีนปอกปีนแปะ

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำสังกัดพรรคพลังเงินเบอร์80คนเมือง 100% ครับขอเสนอตัวรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเป็นส.ส.บ้านเฮาคนบ้านเฮานะครับบรรดาพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายย่อมฮู้จักปัญหาบ้านเฮาดียังกำมักเก่าที่เพิ่นว่าจะซื้อล้อหื้อพ่อที่แกนจะเลือกผู้แทนหื้อแงนพ่อแน่เลือกผมนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็พัฒนาเตียงแต้จะไปลืมนะครับผมนายบุญลุ่มสุ่มทองคำเบอร์80จะขอรับใจบรรดาพ่อแม่พี่น้องเด้อครับ

0: ป๋องหัวหน้าบนครูบาอาจารย์ละกะศีลน่าจะออกภาษาแล้วนะ
1: มึงจ้าไปคำปอกกูปวดหัวเล่าขันตั้งฮะละฮันก็เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนคำปอกเอาป้ายที่หัวหน้าเขียนไว้ฮะนะไปติดปักซอยหน้าบ้านหัวหน้ากำลัง
0: เขียนว่าไรป้ายน่ะ
1: โอ้ยก็ฮะน้อป้ายอิงฮะนะรับสมัครเจ้าภาพปล่อยซอฮะน้อเอาไปติดกำ
0: ฮ่าไปเนี่ยเนอะอายฮะปอนอายคณะอื่นเดี๋ยวเขาจะเพียกหน้าหัวหน้า
1: โอ้ยเฮามันจ้างซอหัวการตลาด
0: ว่าแต่ว่าดีหัวหน้าคำปองคำปอขอเสนอว่าเฮาไปหาพี่หนานเคิบดีกาหัวหน้า
1: จะไปหามันอย่างพี่หนานเคิบมึงน่ะคำปอฮะ
0: โอ้ยก็ไปปู่จาเตียนเรียกหาเจ้าปอยกา
1: เออเต้เฮ้ยไม่ได้ด้วยเล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต้องได้ด้วยเตียนปู่จา

0: โปรดเถิดโปรดเถิดจ้อยครับผมจังสอง
1: พี่นางเจ้าพี่นางเคิบอยู่กับเจ้า
2: บ้าได้มีอัญญังกาคำปอมีทุกละอัญญัง
3: โอ้สมัย
4: โอ้อัญญังพี่นางมือมาโอยเงาป
3: อพญาเก่าคืน
4: โอ้โหวันล่างบะพดแรงเนี่ยก้าพี่นางมือเสียงแป๊บเลยแค่คำปออันสวัสดีครับพี่นานผมคำป่องคำป้อคำป้อคำป๋องหน้าพ่อหน้ามองต้องคำป่องคำป้อครับ
1: เจ้าเขาสองคนนะจะมาขอเตียนปู่จาตามหาเจ้าปอยเพื่อมีการมีงานเจ้าม
2: ึงเกิดวันอันยังไอคำป่อง
4: อ๋อผมเกิดวันติดปูดครับ
2: อันยังวันติดปูด
4: ก็แม่ผมเจ็บท้องวันติดแล้วมาเกิดผมวันปูดอะครับ
2: แฮมบื้นเมื่อคืนน่ะเอาเตียนเล่มนี้น่ะตามเน้อแล้วก็งื้อมือตั้งหม้อเปล่าน่ะแล้วก็ปิ้นหน้าล่องเหนือแล้วก็ป้าเขาโกกสักสามกำหันแล้วก็ท่องคำว่าโอมเรียกหาเจ้าปอยข้าเรียกก็ฮือจุ่มมาเรียวไวโอมแอลวองแอลวองสวาหาเทกเพียง
5: สาธุคาถา

0: สวัสดีเจ้าอันนี้บ้านจังซอคำป๋องคำป้อแม่นก็เจ้า
1: แม่นและเจ้า
0: เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยเจ้าว่าจะหาจังซอไปโชว่านกับพื้นเนี่ยจะคิดเต่าใดเจ้า
2: เตียนหนามเพิ่มเน็ตตะแกเฮ้ย
0: เนี่ยเจ้าว่าจะต้านไปหาป้อละออนป่นเสียไปแล้วพอดีเอาขอนป่นไปลงน่ะป่นใครฟังซอเนี่ย
2: โอ้ได้ครับแม่เลี้ยงอยู่ลำปางบ้านหยังกา
0: บ้านเก่าก็อยู่ลำปางเนี่ยแต่บัดเดียวเนี่ยเปิ่นว่าจะหาไปชอติกูกระดูกของป่อละอ่อนพุ่นนะไปชอติอำเภอมะตันหยีจังหวัดนาราภาคใต้พุ่นเนี่ย
2: โอ้ผมเอาเหี้ยกันไม่เลี้ยงไปหาคณะอื่นเถอะครับภาคใต้เนี่ย
0: ชอติอำเภอมะตันหยีพุ่นนะ
2: โอ้อำเภอมะตันหยีมะตันขี้แมวก็จังเถอะโอ้จะเอากลับไปตายกันไม่เลี้ยง
0: อู้อ่ะเจ้าจะเพิ่มขึ้น2เต่าเลยนะ
2: โอ้10เต่าก็จังเตอะแม่เลี้ยงเอ้ยเอ็นดูผมเตอะลูกก็น้อยป่อเมียก็เป็นมะหกแม่เมียซะเป็นเบาหวานอุ้ยเมียก็ซ้ําเอาก้นการหลัดอยู่กลางควงหั่นโอ้เป็นล้านก็ผมบ่ไปเนาะ
1: หัวหน้ายังมาฮับไว้ก่อนเลยเป็นงานแรกแหกไว้ก่อน
2: แหกคนเดียวมื้อละอีป้อคําป๋องคําป้อคําป้อคําป๋องเผลอๆจะได้จองล่องให้ดึงคําป๋องคําป้อนั้นเนี่ย

0: นมีเจ้าของ
1: แม่ฮ้ยเสียงดีนะลูกสาวของข้านักร้องเกิดทองบหันร่ำหันรวยสักเตื้อพ่อป้อนคนอื่นเหรออีวาดอย่างอีนงอย่างอีป้อนก็พอมีรถเก่งรถเบลขี่ละ
0: โอ้อีแม่ก็เฮาเป็นนักร้องไต่เต้าอยู่ลูก
1: ไต่เต้าไต่เต้าแล้วไม่ได้มึงจะรวยกับป้อนสักเตื้อ
0: กาว่าจะอีแม่จะเฮือเฮาเนี่ยยังเขาฮะ
1: เอาเต้าไต่ฮะจะเอาเต้าไต่เต้าไต่ก็ดีแล้ว

0: ัสดีเจ้าป๋า
1: อืมป๋าเป๋อหยังกูชื่อปันอันนี้หลานกูบะโฉมองค
0: ์เจินนั่งเจ้าเนี่ยท่านหนูร้องเพลงนะเอาวงมาไล่ให้หนูตัวนะป๋า
1: ได้กะเจ้ามาฮื้อเลยขอฮื้อห้องแก่ๆเจ้ามาฮื้อบัดเดียวนี่ก็ได้อ่ะอยู่นี่รอกันเดียวเนี่ย
0: เนี่ยลุงนี่ใจดีขนาดแต
2: ้แม่นอนกะอยู่บ้านเปิ้นฮอกลุงปันสปอร์ตนะเนี่ย
1: นี่ได้ละได้ละแอบควงมาไหลถ้าป๋อป๋อบอกมาแถมจะเอามาเหอะไม่ไปละ
0: ฮะนี่มันพวงมาไหลห่อจะตีไปใจกันเนี่ย
1: ก็แม่งนะกะก็ว่าจะเอาควงมาไหลรถชิบล้อ
0: ไหนไอ้นี้ว่าลุงปันสปอร์ต
1: อันสปอร์ตนั่นมันรถทีบสปอร์ตลุของลุงบะยะ
0: เออนั่นลุงปันรถลุ

0: ทองทำแก้วแปลงตายยังมาให้รับบ้างห้องเปิดมาเช็คบินกูจะไปช่วม
1: ห้องน้ำอีกลุง
0: เออช่วมอย่ามาอวดหู
1: มาพวกลีมาถามมันยังอ่ะไปเลยไปทั้งพวกติดลูกศรคนจี้ไปพวก
0: เออไงลุงหูแล้วนะโอ๊ย
2: ทั้งหมดนี่ปาน800ซาบาทเจ้า
1: โหน้องมันยังมาแปลงได้ว่าอย่างดิ้งอย่างมานักไม่นักบอดนี่มีเป็น6 7ดิ้งบ่ลุงปันจะบ่เคยมากำเตื่ออย่างมันหลาบแป๊ดแต่แค่อีลำเรืออ
0: ะ
1: อย่างโอ๊ยลุงนี่หยังนี่หยังลุงปัน
0: น้องโอ้โหไอ้น้องเนี่ยกาน
1: ี่หยังบ
0: ่เอาข้าฮ้อนมาโหมคอปุ๋มเนี่ยพอเนี้ย
1: นี่นี่ได้นะ
0: เป็นอ้อยรังๆๆเนี่ยขนาดมันเอากิมกีบเอานะมันยังมายอมหนุบเอามาโหมคอกูเนี่ยโอ้โหอย่าบ่เฮงฟ้ามาเนี่ยกันน่ะอะลาๆๆปักปักคิดจะต่างหรือไหมมันเชี่ยงเจ้าไหน
1: ปั้นปลายลุง
0: หาโอ้แปลงกับแปลงขอกูก็ไม่เจ็บอย่างแก่ร้านนี่เนาะกูลาบกูลาบ

ัดมวยอันเป็นที่รักยิ่งมวยคู่ต่อไปนี้เป็นการชิงแชมป์มวยสากลรุ่น102ปอนด์ครึ่งซึ่งชกกันระหว่างล่องแล่งลูกเลิงปอยพบกับมดตะนอยลูกลุงลังล่องแล่งอยู่ฝ่ายแดงส่วนมดตะนอยอยู่ฝ่ายน้ำเงินเห็นว่ามวยคู่นี้เป็นมวยคู่เอกของรายการจึงขอเชิญผู้สนับสนุนรายการมอบรางวัลให้แก่นักมวยฝ่ายแดงมีดังต่อไปนี้ขอเชิญเจ้าของบริษัทยาแก้ปวดกามุยแง้มมอบสร้อยคอทองคำหนัก10บาทผู้จัดการโรงภาพยนตร์กุมมุมรามามอบทองคำหนัก3ขีดขอเชิญผู้จัดการเจ้าของหมู่บ้านวังเวงนิเวศถนนวุ่นวายมอบทีวีรุ่นไว้ทุกขาวดำ1เครื่องและที่จะขาดไม่ได้ขวัญใจของมวยแชมป์โลกทุกสถาบันเฮียบุญเลาะเจ้าของภัตตาคารเมาแล้วอ้วกมอบพวงมาลัยเงินสด50บาทต่อไปนี้ขอเชิญชมการชกมวยอย่างมันแน่นอนครับท่านเพราะนักมวยไฟแดงเป็นนักมวยบ้านเราและกรรมการก็คนบ้านเราคนดูก็คนบ้านเราทั้งนั้นยกที่หนึ่ง

0: ายมัตโนยแจ็บซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังลงแรงล้มลงไป
1: 1 2 3 4 5 6 6แล้วก็7 7แล้วมันก็8 8แล้วก็9 9แล้วก็ลุกแหล่ลุกแหล
0: ่หมดยก
2: โอ้โหกรรมการรับเลี้ยงน่ะอย่ามานับยันว่ายันหมดแล้ว
1: จ้ะไอ้ละไอ้ละไอ้นี่เล่นขว้างกันอยู่เนี่ยลาลาลาลาขอโทษครับกรรมการบังคับสบายครับลาลา
0: ฮัลโหลฮัลโหลใจเย็นๆครับใจเย็นๆขอความกรุณาอย่าเข้าใจผิดกรรมการชุดนี้ไม่มีลำเอียงครับและก็ขอความกรุณาอย่าเอาถุงน้ำแข็งคว้างขึ้นบนเวทีระวังจะโดนนักมวยฝ่ายแดง
2: โอ้โหนี่ยังว่าบ่ลำเอียงซะเนี่ย
0: มาชมมวยกันต่อไป

0: ยแยบซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเข้าไปคางอย่างจังมัตตดอยล้มลงไปกรรมการนับ
1: หนึ่งสองสี่ห้าเก้าสิบห้าก
2: รรมการยังไม่รับมวยยังเหลือ
0: ก็เป็นอันว่านักมวยฝ่ายแดงของเราคือล่องแร่งลูกเลิงปล่อยเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาท์ไปอย่างใสสะอาด

0: ขอฝากหัวใจดวงได้น้อยไว้ในผ้าผืนนี้คือไอ้แซมสุสาที่รัก
1: เอ็งหน่อยป้อหางมึงดั่งปักผ้าวันคำวันคำมึงปักคือไผ
0: ่ไอ้แซมหน้าไก่อีป
1: ้อออันคนอื่นป้อบอกว่านะมึงไปปักคือบาดแชมมึงไปฮักที่ไหนมันพ่อหัวล้านเรือมาบมาบเฮ้อนะฮะ
0: เฮาฮักของเฮาอีป้อบ่าถ้ามาห้ามเฮาเฮาจะแต่งงานตัวไอ้แซมเฮาต้องจะแต่งงานตัวไอ้แซมนั่นเนาะ
1: ป้อบอกแล้วมึงจังบ่ฟังมึงจังบ่เชื่อกะฮะเออกันเดี๋ยวมึงจะหูเชือกเนอะมึงจะหูเชือกเนอะฮะอะล่ะอะล่ะ

0: ดหมายไอ้แซมเนี่ยเอ๊ะมันเขียนว่าใดโอ้ยิ้มก่อนอ่านตะวันก่อนเปิดยิ้มเสือเถิดก่อนเปิดจอมมอง
1: เอามันนี่เอามันนี
0: ่เอาจอมไปเอาจดหมายจอมไปเอามัน
1: ไปเลยไปเลยไปให้ตายในห้องบนเหี้ยอีกูจะลองอ่านพอรู้มันเป็นจดหมายไปไงอะไรลงท้ายแชมชู่ชา มันว่าอย่างใดเนี่ยจากชะฐานชะพานทองน้ำนองหัวหลุ พี่มาไม่ได้ถ้าน้ำลดเมื่อไหร่แล้วพี่จะมาหาน้องแดงแดงเอ๋ยโทษเอ๋ยน้องแดงของพี่โอ้พี่มาวันนี้พ่อเธอขางเหลือเกินห้ามรักเราไม่ได้หรอกอะไรห้ามน้ำไม่ให้ไหลห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามอาทิตย์ห้ามดวงจันทร์หยุดแค่นั้นค่อยห้ามดวงใจ โอ้ข้าลมขมหอกลูกเนี่ยแดงจ๋าแดงจ๋ารักพี่จงหนีพ่อและพี่จะรอน้องอยู่ทางหน้าต่าง วันพรุ่งนี้เวลา16:00 น.พี่จะมารับน้องแน่นอนห้ามบอกให้พ่อรู้เด็ดขาดนะจ๊ะจากแชมชูช่าเป็นอย่างอี้บ่

0: เอาละตีสี่พอดีละน้องแดงถ้าจะรอเขาแล้วรู้เนี่ยโอ้น้องแดงรอไอ้มึนก่อนเข้าไปเนาะจ้ะน้องแดงจ๋า
1: เจ้า
0: โอ้น้องอย่างเสียงยังแมวพง
1: เอ้าน้องเป็นวาดเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามาสูง
1: อาจารย์น้องชุบแก้วชนสูงแล้วเจ้า
0: แล้วน้องแดงอย่ามากอดไอ้แหงอย่างอี
1: ๋ก็มันหักนักมันก็กอดแหงนางกะบาดแฉะ
0: เออ
1: ฮะ
0: เออ
1: โอ้เนี่ยบ้า
0: พี่น้องน้องน้องน้องแดงอีบ้าเข้าไปแล้วน้อง
1: มันอีบ้า
0: แล้วไง
1: ไอ้แชมป์ฝากไว้ก่อนนะมันเนอะ

0: มาบัดดีหมาขี่ชัยวัด
1: ลูกปุ้ม
0: พายทำบ่
1: ลูกปุ้ม
0: เอ๊ะยังใหญ่ลำเดือนหันตัวอยู่มาห้องปุ้มปุ้มปุ้มพายบ่
1: มาละสมาชิกสี่ศพใจมาเหี้ยดิ
0: เอาแถมเลยใครตายลำเรือบ่บึดช้ำชบบึดที่ชบคนตายนี่ฉับไปนอนนอนในร่องคนเป็นหิบ่บัดตัน
1: ลุงต้นบ้านเหนือเนี่ย
0: โอ้ยบะหมี่บะหมี่บะหมี่จะเอากัดไปโกกคอวันนี้ก็ถึงบะหมี
1: ่ก็ยังได้ล่ำเหลือผมมาเก็บเมื่อใดก็เป็นอันบะหมี่มาได้สี่ศพแล้วนะ
0: แปดชบก็จังร้อยก็ต้องลุงถึงบะหมี
1: ่เนี่ยลุงปุ๋มผมก็คิดว่าถ้าลุงปุ๋มใจสมาชิกสี่ศพนี่แล้วผมก็ว่าจะให้ลุงปุ๋มเนี่ยจะเสนอชื่อลุงปุ๋มเนี่ยไปวางผ้าไตวางสกุลนะผ้าไตบางสกุลเนี่ยโคนมาให้บดีคนธรรมดานี่นะจะบ่มีโอกาสได้ไปวางนะ
0: นี่หรือ ปวดสตะกี้หลานก็ยังบอกว่าอีล้ำเหลือบัทวัดเสียลุงฮือไปเลยกล้วงหน้าทำชมอ่ะจะได้ไหมเนี่ยชบ150อย่าง
1: 150
0: โอ้ชี่ชบมัน600ฮึด750เหลือทำ50จดเล่าเลยหลานเฮ้ย
1: เลยบอก
0: เป็นอันว่าบัดต้องถอนเป็น800เอาไปเลยแต่อย่าลืมนะลุงต้องได้วางแน่นะ
1: ลุงปู่มีน้ำสกุลเนี่ย
0: ปุ๋มบัลลุมทุมหนุ่ม
1: อ๋อนั่นจะอะไรกับน้ำสกุลนี้ที่เขียนเนี่ย
0: เหรอแน่แน่นอน
1: เตรียมไว้เนอะ
0: จะได้วางผ้าใจ
1: วันพุกนะสุกจะไปวันพุกนะ

0: ในนามของเจ้าภาพขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมในงานชาปนกิจในครั้งนี้ต่อไปนี้ในนามของเจ้าภาพขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติมาวางผ้าไตรปังสกุลขอเรียนเชิญ
1: เดี๋ยวตัวแต่งโคเสื้อดี
2: ๆถึงเวลาแล้วบอก
1: ไปเลยไปเลย
0: แม่เลี้ยงศีลาก็แพททองคำมาเป็นผู้วางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
2: เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคชก
3: ไอ้ยังครับ
2: บัดเจ้าชื่อลุงกันนี่ลุงปุ่มบรรลุมทุ่มๆนี่บ่มีชื่อกันนี่ฮะ
0: แม่เลี้ยงศีลาเปิ้นเอามาคนเดียวครับ
4: ฮึมันโหอย่าพ่องว่าไผเป็นไผ
2: กูแค้นชกบัดจะมีวันเดียวบัดจำไว้

0: เฮ้ยมีเรื่องสิล่ะโซฟนี่อย่างแต่งตัวงามแต่มาเรื่องแต
1: ่แน่นอนอยู่แล้วงานนี้นะแม่เลี้ยงจะได้วางผ้าหำละลูกห้อมไปถึง300ก่อนนะ
0: อ๋อท่อแน่นอนกันอ่ะ
2: ป้ากันแถบแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังบัตรหนึ่งเจ็ดวันลงแถมแล้วเอาละเพื่อเสียเวลาเหมือนอย่างเพื่อนว่าหมู่สี่มักซ่าหมู่ห้ามักใหม่อันดับต่อจากนี้ไปผมจะได้เชิญท่านผู้มีเกียรติได้มาวางผ้าไตรปังสกุลท่านผู้มีเกียรติผู้นั้นก็คือ
0: มาเลยเรียกขอความไม่ได้จับกำ
2: มือก็นานปุ๋มบาลุมถุงหนุ่มเป็นผู้มาวางผ้าไตรปังสกุลในครั้งนี้ครับ
1: โอ้โหโหโหขอศกบ่ใจกล้าแม่เลี้ยงบ่ใจกล้าวางแม่เลี้ยงหอมไปแล้วนะ
3: เชียดใจอดๆผ้าไตรปังสกุลนี่ว่านานเอามาเองฉันโดย
1: โอ้โหอย่างนี้มันมาถูกเนอะ
3: ถูกปะถูกปะหัวบ่มีปัญหา
4: อย่าเมาเถียงกัน
2: ฮะไอ้เสียง
5: ไอ้อู้หน่อย
6: พี่อยู่นั่นเลย

0: nhĩ lâm lửa, túc khâu vít len, túc kèn vít ngai, túc ca túc hại bò mì cầm hay xác dằn. La bà la khâu sàn cầm mập bé cả sọp bò sòn bán bãi, bà lăng chả đây mà kẹp kín nhạc cả. Hứ, ผีขำบนหนขำหลุมซื้อเหล็กกับบะลอยซื้อหอยกับบะถูกอี
1: โหไอ้น้อยจมอย่างน้ำเหลืออี
0: โหอันน้ำมันปิดนานแซมเดิงบะเจกะหน้า
1: แซมมาได้ก็เอาละกา
0: ไปทางใดมาเจ้า
1: อ๋อจะไปแอวกาดอย่าๆ
0: กัดอะหยัง
1: กัดชีด
0: ก็วันนี้วันปวดไปมีกัดติดจะได้เป็นว่าเปิ่นไข้อวดแค่คํา
1: ใช่สิ
0: ฮะน้ําลายสะเด็นใช้หน้าทนโสมเปิ่งติดเต้อใส่คําหลําลู่หลําลูกเปิ่นไปลอยกับบะหยังมาฮะ
1: เวนอมีกาฮา
0: ละก็ได้ยินข่าวว่าออกรถป้ายแดงกำเป็นซองกันไปเฮงกับอะหยังมาเจ้าพี่นาน
1: โอ้ยน้อมีกา
0: เอ๊ะถ้ามีอะหยังดีก็ขอช่วยแนะนำเจ้าของล้อ
1: ใครหูแน
0: ่แน่สิจริงเหรอ
1: จริงสิ
0: ไม่สั้น
1: ไม่เหงา
0: ดำเหงา
1: ขาวสั้น
0: เอ๊ะอันนั้นมาขี้จะกิมกะ
1: โอ้ยน้อเจือกา

0: เนี่ยพี่น้อยพวกเตรียมขันตั้งมาเรียบร้อยแล้วกะ
1: เรียบร้อยเจ้าพี่นานมีตึงสวยดอกสวยปูเข้าตอกดอกไม้เตียนเล่มบัดเล่มเฟื่องผ้าขาวผ้าแดงสตางค์แหม12บาท
0: โอ้ยน้ออันนั้นมันแบบบ่เก่าบ่เดิมบัดเดียวเนี่ยมันเป็นสมัยใหม่อันใดก็ปูดก็แปลงถ้ามึงใครฮือมันแน่นะมึงเกื้อพี่นานแซมนี่กะมึงซะเหี้ยปันเอ็ดกับ700
1: ฮะปันเอ็ดกับ700
0: โอ้ยน้อเจื้อกาเนี่ยนะไอ้น้อยมึงอยู่ที่นี่ก่อนเนอะ
1: เจ้าก
0: ระเดียวปิ้นหานจะเป็นคนจัดการรับรอง
1: รับรองอะยังนะ
0: โอ้ยน้อเจื้อกา

0: ยังมีกระหมาได้ไปนานมันล่างจะมาเจ็บมาเข้าห้องนี่ยากาน
1: ั่นว่าอีกนั่นน่ะเบิ่นน่ะบอดสิ
0: โหไม่นิ่มตวงละฮะเท่าใบเท่าบอดเท่าอีล้ําเหลือยังมาตายเนี่ยหมาม
1: ึงจะไปเดือดมึงโตยพี่นานมานี่มาแล้วดูเหมือนเดิม
2: โอเค

0: มันล่างขอมเล่า
1: ตัวเองจะไปเลือดตัวเองไว้เลย
0: เจ้า

0: น่าลืมไปอีก
1: โอ้น่านก็ได้อะไว้ซะเจ้าหน่อย
0: ไว้ซะเจ้าหน่อย
1: ลูกแป้งลูกเล่าจะขอจกขอหลับสามตัวตรงๆได้ก็เจ้า

0: อกว่า89
1: โอ้พี่หนานแซมก็3ตัวจะได้ได้2ตัวเนี่ยเต้
2: โอ้ยน้อมึงก็พ่อมือเปิ้นหันแก่อีน้อยหันน่ะหันน่ะ
1: โอ้3ตัวซะตุจะขายให้ขายนาซื้อกับเนี่ยเจ้าอันเจ้าน้อยเจ้าบัดเดี๋ยวเนี่ยลูกแป้งลูกเราค่ะได้2ตัวเจ้า
0: ค่ะได้2ตัวยังมาไปเอาวัดปุ๊ด
1: อะหยังเจ้า
0: หมาน้อย
1: ฮะหมาน้อยเนี่ยเจ้าบ่ใครได้เจ้าใครได้ที่เป็นเลขเจ้าเจ้าน้อย
0: เอา2ตัวเนาะ
1: เจ้า
0: เลข2ตัวนี้บ่มีปัญหาสองตัวนั่นกาสี่แปดห้าเก้า
1: ก็ที่ขอ2ตัวได้ถึง4ตัวก่อนน้ำ
2: โอ้ยก็แล้วแต่ที่มึงจะเต็งนะก็โอ้ยเต็งลุ่มเต็งบนเต็งหัวเต็งใต้โอ้ยน้อเจือกา

0: ตีก่อนก็ได
1: ้ลาลาลาลาลาลา
2: หอกจะทำ
1: หอกฮาเต้ลูกนะ
0: เต้กะอู้กันไว้อ่ะส่วนแบ่งอ่ะบ่ได้หรอก
1: ลา
0: ลาลาลาเป็นอีหลุนอ่ะ
1: เจ้านะอันนี้เป็ดเจ้านะ
0: เออ
1: เ
0: ออว่ะเจ้าก็เจ้า
1: ก็ปุ้ยฮะก็บ่ได้ฝากทกสขอย่อแหกเอาละบ่ะลาแล้วบ่ะลาลาฮาเต้นะโอ
3: ้โหตีกันได้ลูกนะเบิ่งเปิ้นว่าผีคำบน
4: นาน
3: โคนคำลุ่มเจ้าน้อยกับนานแซมคำตั้งกลางเฮ้ยตกมาเตือมตกเปิ้งไผก็บ่เป็นตาดีเปิ้งเนี่ยเปิ้นถึงว่าหวังได้กับหวยหวังรวยกับแซจะเอาหยังมาแน่กับปู่นานแซมลม
0: โอ้ยน้อเจือกาย
3: ังมาเจือกาอยู่กับปากขอดึกกู้อย่าดีกา

0: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหมู่บ้านเฮาคู่คนเนาะประเดี๋ยวมาพร้อมกันหมดแล้วเนาะ
1: เริ่มประชุมเลยพ่อหลวงประชุมเจ้าก็เลิกเจ้านะ
0: จะฟังไปไหนวันนี้มีเรื่องสำคัญฟังกันให้ดีเนอะหัวข้อประชุมข้อที่1เปิ่นฮือพ่อหลวงสำรวจรายชื่อผู้มีรายได้น้อยแล้วก็ส่งไปที่อำเภออ
1: ่ะขออนุญาตถ้าอย่างนั้นผมคนเนอะพ่อหลวง
0: เจ้าหน้าที่เปิ้นจะไปสอบถามที่บ้านคนเดียวลุงใจข้อที่สองถ้าไผ่ตกเกรดยากจนเปิ้นจะส่งไปฝึกวิชาชีพที่อบต.ปุ่น
2: ปัญจัยเบี้ยเลี้ยงตัวกับป้าหลวง
0: เปิ้นฮื้อไปอบรมฝึกวิชาชีพเอาความหูบ่ใจไปเอาเบี้ยเลี้ยง
1: จะเปิ้นเลี้ยงเข้าเฮาตวยกับป้าหลวง
0: ข่าวหมู่นี่แต่มาแน่บางทีเปิ้นอาจจะมีฮื้ออยู
1: ่นะป้าหลวงการว่าเปิ้นมีเบี้ยเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงเข้าเฮาตัวเองนะผมขอเอาเมียผมไปแถมคนเนอะครับอันอยู่บ้านก็เป็นห่วงกลัวมันมาได้กินอิ่มป้าหลวง
0: ลุงใจเต้ลุงใจเต้

0: คราวที่แล้วอ่ะที่เปิ้นมาแจกผ้าห่มไผ่ที่ยังตกค้างบ่ได้ครับเตื้อ
1: ผมยังบ่ได้นะครับปู่หลวงครับ
2: อ๋อผมก็ยังบ่ได้จังเด้อป้าหลวง
0: กำเดียวก่อนมันขาดไผ่บัญชีมีที่หัวหน้าหมวดปุ้น
3: เจ้าว่าการแจกผ้าห่มเฮาบ่ได้ไปมองกับความยากจนอย่างเดียวขอมองไปหาผู้ที่ฮื้อความร่วมมือต่อส่วนรวมพ้องบางคนน่ะเปิ้นอยู่ดีมีกินก็จริงแต่เปิ้นฮื้อความร่วมมือกับเจ้าบ้านงานพัฒนาเปิ้นก็บ่เคยขาดบางคนน่ะตุ๊กแต๊บ่เคยไปร่วมมือรอก็เปิ้นเอามาแจกอย่างเดียวอย่างลุงใจกับไอ้แซมอ
2: ่
3: ะ
2: อันเดียวอันจะไปมาพาดพิงถึงลุงเนี่ยอีเพิ่ง
1: ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้อีเพิ่ง
0: เอาละบ่ต้องมาเถียงกันกำเดียวถ้าหัวหน้าหมวดเปิ้นส่งรายชื่อมาก็ถึงจะฮู้วะแล้วก็ขอฝากไว้ตวยไผ่ที่บ่ช่วยเหลืองานชุมชนอะหยังน่ะอย่างน้องเพิ่งว่านี่ก็มีส่วนถูก
2: อ้าป้อนหลวงเอียงละแฉม
1: เป็นใจกันแท้เฮาสงสัยป้อนหลวงถ้าจะเมาอีเพิ่งนะลุงใจ
0: โหไอ้แซมมึงว่าหยังก็
1: เฮาบ่ได้ว่าหยังหรอ
0: เอาละเมื่อทุกคนมีปัญหาอย่างแล้วป้อนหลวงก็ขอปิดประชุม

0: อ้าวพร้อมระบอหมู่เฮาลองเข้าแถวกันดีๆอะ
1: แชมป์แชมป์แชมป์มาอยู่ตังเพนี่มาดีโจกสองจันนะบัก
2: แต่การลุงใจ
0: เอาละเมื่อเข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วเอ้าเจ้าหน้าที่เริ่มแจกตั้งแต่หัวแถวไปเลยเนอะเนี่ยพ่อแม่พี่น้องหันก่อเวลาบ้านเฮาตกทุกข์ได้ยากมีปัญหาอย่างกะภาครัฐเปิ้นก็บ่เคยขาดเพราะฉะนั้นหมู่เฮาต้องร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเน้อ
3: ป้าหลวงผ้าห่มวิทไป2ผืนเน้ออ
0: ้าวมันขาดไปได้อย่างใดกําเดี๋ยวป้าหลวงจะเช็คดูก่อนคนนี้ได้แล้วยาโฉบนี่ก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้แล้วอ้าวลุงใจอันนี้อะหยังแน่อ้าวไอ้แชมป์ตั้งหลังนี่อะยังแน่เ
1: ฮ้ยเอ้าอันนี้อันกับผ้าห่มนะครับพ่อหลวง
2: อันนี้กับผ้าห่มนั่นนะครับ
0: แล้วนี่ยังถึงได้2ผืนฮะ
2: เมียผมมาครับผมเอาไปเพื่อเมียผมครับ
1: อันเมียผมก็ช่างนะครับเพิ่นแจกอะยังเอามาฮื้อตวยเนอถ้าผมบ่ได้ไปนี่ตายเลยล่ะครับพ่อหลวง
0: บ่ได้บ่ได้เปิ้นแจกคนละผืนจะไปเอา2ผืน3ผืนได้อย่างใดบัดทีเปิ้นประกาศเธอมาร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองนี่บ่ค่อยมามามันจะวิทย์คนอื่น
1: โอ้ยอันจะไปถือลุงใจครับไอ้แชมป์เนาะไอ้เปิ้นงับได้แชมป์จ้ะ

0: ฮ่าฮ่าพอเลี้ยงคังปังปีนี้ลังใหญ่เรียบร้อยหนอแถมลูกน้องก็พร้อม
1: โอ้สวัสดีครับเฮีย
0: สวัสดี
1: ทรายเนื้อนี่นะครับถ้าจะอู้ถึงลำใหญ่นี่ไพกินผมมันลำนะ
2: เอาเข่งไปพูดหน่อย
1: เจียงใหม
2: ่
1: ลับปุ้นฉันบัดต้องจอมตองฮอดถ้าได้ยินชื่อพ่อเลี้ยงคำปันพะวานะ
0: ฮ่าลีลีลีถ้าพ่อเลี้ยงผูกอย่างนี้อ้วกก็สบายใจข้าลังยายเสกอ้วกจะพาไปเที่ยวทะเลเมืองชงบางอ้วกไปกินอาหารทะเลสกสกไปลูพระจังตกน้ำไปลูฝรั่งอาบแหลด
2: เพราะแต่กับพ่อเลี้ยงคำปันเฮียเพื่อนจะไปแต่กะ
1: แต่สิ
2: แน่นะ
1: แน่สิ
2: กว้างกี
1: ้กว้างชงก
2: ะเฮียงเนี่ย
0: ว่ายาพ่อแล้วว่าไม่เข้าใจกวางกิกวางช่องว่ามาฆ่าลังยายไม่ใช่มาฆ่ากวาง
2: เฮียผมเข้าใจได้

0: โอ้พ่อเลี้ยงก็ไหนว่าจะจวนไปเอียบทะเลไอ้อย่างป้าผมมาที่ห้วยตึงเท่านี่แน
1: ่เอ๊จะไปหน่อยเตอะๆหน้าดำคือลึมีกาฟ้าอย่างมืดฝนนี่มันหน่อยอยู่แต่เออพวกเราเฮียมาพวกเราฮะแม่นแล้วกันนะ
0: พ่อเลี้ยงก็วันนั้นนี่นะก็พ่นขี่รถเก่งเบนซ์มาไม่ใช่กะโอ้ยังมาวันนี้ยังมาขี่รถกระบะตัวทางป้าโคเอ็ดอะ
1: เปิ้นกาของทะเลมันจะหากินหอมเดียวอย่างเฮาลูกบ่แม่ก็เสียกำอู้แม่นก็โ
2: อ้โหไปเลยวะบอกแล้วให้กาของทะเลอย่างเหลียวก็ดีแล้วนั่งมาขาหลังใหญ่ทำอะไรไม่ได้หลังใจวะเลยน่ะ
3: ลือเฉยเฉยน่ะกังข้ามันก็ต้องมีกังลายขาทุ่ง
1: เอาละครับสวัสดีครับเฮียครับสอครับจะไปฟังจมฟังซ้ำกันเตอๆขอเจอนั่งก่อนดีกว่า
3: เจอจมสอครับคังปังเรามาคุยกังกองเรื่องกังไลขาดทุง
1: อันกำไลนี่เอาไว้หั่นก่อนเตอครับเฮียเฮามาอู้กันว่าตอนเนี้ยปุ๊ดตื่นคนละเท่าใดเนาะผมใจอ้อนนะบัดเดียวนี่นะเฮีย
3: ต้องนี่เหลือเท่าไรเหลืออะไรละเอามาแบ่งกัง
1: ก็จะไปเหลืออันยังแถมที่หั่นเหลือก็มีก็เกินกับกิโลอ่ะแกเฮีย
3: ไอ้ยา
1: ใบยาใบเยอะยังสักอย่างละผมว่าเฮียจะบ่ต้องใจอ่อนเด้อปีหน้าเฮาแก้ตัวใหม่เฮาบ่กล้าลำไยละเฮากล้าอย่างอื่นดีกว่า
3: แล้วลือจะให้อ้วกค่าอะไร
1: เฮ็ดทอบ
3: ไอ้ยาอ้วกซี่เลี่ยวว่ะ

0: ากับเจ้าเจอนั่งก่อนเจ้า
1: น้องล่ากินข้าวแลงกับหยังจ้า
0: ล่ากินข้าวแลงกับแกงมะนูนเจ้าน
2: ี่ๆๆๆกดตักเข้าไปพี่เคยจะจักต่อ
0: ค่อพี่เคยเบาๆมึงก้า
2: เบาๆเฮียยังยังมีหยังเกิดขึ้น
1: น้องล่าอ้ายจะพิกคอร์เนอร
2: ์พิกเตอร
0: ์พี่เคยเนี่ยจะอี้หมายความว่าอย่างไรขอร้องเนอพี่เคยนะพี่เคยบ่ใจมีสิทธิ์หยังในตัวล่านะมามีสิทธิ์จะไปมาขวางเฮ้ย

0: สวัสดีค่ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคำนาใช่หรือเปล่าฮะ
1: แม่และเจ้ามีอันยังเจ้า
0: คือว่าหนูมาจากร้านเสริมสวยเมียพงนะฮะคือว่าจะมาติดต่อล่าไปประกวดนางงามฮะ
2: บ่ได้บ่ได้บ่ได้บ่ไปสำหรับล่าบ่ได้ไปเด็ดขาด
0: คือว่าหนูชื่อปื๊ดนะฮะ
2: เออบ่ปื๊ดบ่ขว้างอย่างซักอย่างอ่ะบ่ฮือไป
0: ไม่ค่อยแปลกก็ไม่เป็นไรฮะหนูลาเลยนะฮะสวัสดีฮะ
1: พี่เขยพี่เขยอู้อย่างอี้หมายความว่าอย่างไดขออีปี่ไปทัศนาจรมาก่อนเตอะล่าจะบอกให้อีปี่ขอร้องเนอะพี่เคยนะมันจะมีซิดอย่างในตัวล่านะมันมีซิดจะไปมาขวางเฮ้ย

0: แสงมาเดี๋ยวนี้สู่ยังอีล่าเอาผัวแตกอ่ะ
1: อืมอีล่ามันใหญ่แล้วสมควรจะเป็นหอเป็นเฮือนได้แล้วเฮือมันเอาหัวเหียข้าขี้ข้านเป็นห่วง
0: ข้าบอกเฮือเอาเด้ออีล่ามันน้อยอยู่นะ
1: ไปน้อยจัดใดอีล่ามันอายุสาวปลายแล้วรู้สู
0: เออถ้าเอามีเรื่อง
1: โหไอ้สีอู้เป็นอย่างไรอ๋อสูอู้อย่างอี้ข้าหูเนอะตั้งแต่อีล่าจะเอาหัวนี่นะสูนี่แปลงหน้างอคอหักจะไปสลิดอย่างอั้นตัวบ่ใจมีซิดจะไปขวางเปิ้น
2: ท่านกำลังรับฟัง CM77 วิทยุอินเทอร์เน็ตล้านนา